0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
2: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
3: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคาร

0: แห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
2: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน ตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติ
9: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
3: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไป มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทัพตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยเซ็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อ

0: ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
2: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
2: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเสียก็เราดูฟอร์แคสต์เป็นล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวก
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center
6: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงิน

0: ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอรองคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

านแล้วโซเลพาลาพี่เมียงฟ้าสีทองโซเลพาลาพี่เมียงฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๊ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
4: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ฟังได้ทุกคนนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดย่างอยู่ก็ตามพี่น้องค่ะขับรถขับลาจักสิก็ฟังได้รายการนี้มีทั้งสารานารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะก็สนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะหรือว่าฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะกินเด้อผู้ใดเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการตรากตำทำงานหนักนะคะหรือว่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลาหรือว่าเมื่อยเพลียอย่างต่างๆเนี่ยนะลุกกะโอยนั่งกะโอยซื้อไปกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากกระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงประโยชน์กันหลายนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยมีทะเบียนยาถูกต้องยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาสำหรับเกล็ดสาระเล็กๆน้อยๆนะคะพี่น้องคะหูบ่คะว่าเป็นหยังเก้าอี้พลาสติกน่ะต้องมีรูเคยสังเกตบ่คะว่าเก้าอี้พลาสติกที่เฮานั่งกันน่ะมักจะเจาะรูทั้งบริเวณส่วนที่นั่งหรือว่าหลังพนักพิงแท้จริงแล้วเรื่องนี้มันก็บ่แม่นความพิเรนของนักออกแบบดอกค่ะแต่เป็นการออกแบบที่มีประโยชน์และก็ตรงตามหลักฟิสิกส์โดยเก้าอี้พลาสติกน่ะที่มีรูตรงกลางหรือว่าบริเวณนั่งนั่นน่ะเป็นการออกแบบเพื่อฟังก์ชันด้านการจัดเก็บเนื่องจากวิธีการจัดเก็บเจ้าพลาสติกเนี่ยการนำมาซ่อนกันเป็นตั้งๆเนี่ยน้ำมันดึงออกยากนะดังนั้นหากบ่จอรูไว้เก้าอี้ก็จะดูดติดกันในสภาพสุญญากาศจนดึงบ่ออกนะการเจาะรูตรงกลางจึงมีเพื่อให้อากาศหมุนเวียนระหว่างเก้าอี้ทำให้สามารถดึงออกมาใส่งานได้ง่ายนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋ารู้ไว้ใช่ว่านะคะพี่น้องอ่ะก็นำเบานำจ๋าสู่ฟังละนะคะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับซื้อไปกินค่ะพี่น้องจ๋าหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเส้นที่นะหรือว่าโทรมานะคะสะดวกสบายโทรมาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่ไผกินกระถือกสุคนดูแลร่างกายค่ะเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: ใส่ทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์
0: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

นี่แหละพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอาน้าแนวใดดีก็เว้าสู่กันฟังแนวใดมวนก็นำมาเว้าสู่กันฟังสันตนอรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีค่ะดีเจสาวบางปูน้านำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเด้อนะกับรายการนี้น้าลูกทุ่งอารมณ์ดีอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานานี่คือสมุนไพรที่อยู่ในขวดเซินทียาบำรุงร่างกายนานนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานาคนอายุ50ปีขึ้นไปเด้อนะคะดูแลร่างกายหรือว่าน้อยนุ่มซุ่มกำก็ดูแลร่างกายได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เฮาต้องเฮ็ดต้องทำการกินอาหารนะคะก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารรสหวานมันเค็มเผ็ดอย่างต่างๆเนี่ยลดลงนะคะถ้าอายุหลายมาเน้นผักผลไม้เน้นปลานะคะพี่น้องจ๋าอีพ่ออีแม่เด้อายุ50 60 70ขึ้นไปน้ำมันจังย่อยง่ายถ้ากินอาหารประเภทนี้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะออกกำลังกายเหยาะแยะเหยาะแยะตามร่างกายที่เฮาเฮ็ดได้ล่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดกับคนอายุหลายเด้นะผู้สูงอายุน่าจะเป็นส่วนมากและจะเป็นไวเพราะว่าร่างกายเฮามันเสื่อมโทรมเด้ใส่งานมาหลายมาโดนปีมันบ่ล่ะเนี่ยร่างกายเสื่อมทุกอย่างนะคะพี่น้องจ๋าหลงลืมอันนั้นอันนี้สันตัวกระดูกกระเดี่ยวสิลูกสินั่งกระโอดกระโอยดังพวดพาดอยู่นะมันปวดมันเจ็บเด้พี่น้องค่ะเนี่ยวูบวาบหน้าลุกขึ้นวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนี่เป็นตาย่านเด้พี่น้องค่ะหน้ากวงจริงเด้เนี่ยเมื่อยล่ะอ่อนเพลียหายใจบ่ทั่วท้องอีหยังต่างๆเนี่ยให้ระมัดระวังไว้พี่น้องมันบ่มีหยังแน่นอนเด้ชีวิตคนเฮาซุมื้อเนี่ยหน้าตื่นเช้ามาเห็นหน้าจังว่าหยังนะพี่น้องคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะขวดนึงเนี่ยนะก็150 ซีซีนะ

0: เซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังว่าจงใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทว่าสั่นตัวดูแลตัวเองดูแลอีพ่ออีแม่ดูแลลูกเต่าสามีภรรยาดูแลคนที่เรารักนะคะพี่น้องจ๋าด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีนะคะจากดีเจสาวบางปูค่ะนะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่ยาบำรุงร่างกายเด้อีพ่ออีแม่นาผู้ใดเลือดล่มบอดีนาวิ่งเวียนศีรษะนามืดตาลายนากินข้าวบ่แซ่บ

0: นอนบ่หลับปวดมองนั่นเจ็บมองนี่ลูกโอ้ยนั่งโอ้ยนะเฮ็ดเวียกมาไม่เมื่อยเมื่อยเมื่อยเพลียๆนะพี่น้องขาเนี่ยแพ็คนึงกับ10ขวดนะขวดนึงกับ150ซีซีขายดีเด้นะอีพ่ออีแม่ผู้นั้นซื้อไปกินกระถึกผู้นี้ซื้อไปกินกระถึกนะสั่งซื้อตลอดเลยนะคะพี่น้องจ้าราคาไม่แพงนะสมุนไพรเก่าอย่างเลยทีเดียวนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดสอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายนะคะประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงแล้วก็หายากนำเฮานำมาเฮาสื่อมาร่วมกันแล้วก็นำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยนะมีอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินเพื่อดูแลร่างกายเจ้าของให้อยู่ดีกินข้าวแซ่บนอนหลับแม่พี่น้องจ้าซื้อไปกินโลดค่ะนะกินทุกวันดื่มทุกวันยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะพี่น้องค่ะเส้นที่ค่ะสำหรับหน้าสาระเบรกนี้นะคะประโยชน์ของใบพลูนะใบพลูเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ชาวิคอนนะแล้วก็ยูจินอนนะซอยขาเชื้อในช่องปากแล้วก็ลำคอนะถ้าไม่ฟันแข็งแรงในใบพลูจะมีฟู่ออร่าอยู่มากนะสารชาวิคอนยังออกฤทธิ์เป็นยาชาอ่อนๆช่วยแก้อาการลมพิษหรือแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะน้ำมันที่สกัดได้จากใบพลูมีสรรพคุณในการฆ่าพยาธิไส้เดือนที่สร้างปัญหาต่อระบบลำไส้นะบ่ว่าจะเป็นการอักเสบของลำไส้การติดเชื้อในช่องท้องหรืออาการปวดท้องต่างๆนะนี่คือประโยชน์ของใบพลูนะใบพลูที่ผู้เฒ่าเอามาเคี่ยวหมากกันนะพี่น้องกะย้อนละแม่นอกกะย้อนอีพ่ออีแม่เพิ่นแขวเพิ่นนั่นมั่นมันบ่ได้จมว่าปวดแขวเถื่อเด้แต่ก่อนผู้เฒ่าเคี่ยวหมากเนาะเดี๋ยวนี้บ่เคี่ยวหมากแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเนาะก็เป็นไปตามยุคตามสมัยก็ว่ากันไปอาสาวบางปูก็นำเว้าน้ำจ๋าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยสมุนไพรนะมีประโยชน์บ่สุอย่างนะคะพี่น้องขึ้นอยู่ที่ว่าเฮาจะเอามากินแบบใดมาใส่แบบใดนะถ้าเฮ็ดบ่เป็นกินบ่เป็นก็มีโทษคือกันเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยสมุนไพรที่อยู่ในเส้นถี่ราคาแพงมากแล้วก็ประโยชน์หลายมากนะคะสมุนไพรเนี่ยนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อกินโลดค่ะนะบ่ต้องไปหาสมุนไพรมันยากลำบากงูเหี่ยวเขียวขอจะกัดจะตอดเอาเด้นะในป่าในดงอย่างต่างๆเนี่ยนะคะเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาเลยค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะพี่น้องหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าเพจเส้นถี่นะคะโทรมาค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122

0: สรรพคุณเยอะนะคะอีพออีแม่เฮานะคะก็ดูแลตัวเองนั่นแหละดูแลคนที่เรารักนั่นแหละนะคะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะผู้ใดกินกะถึกนะถึกทุกคนกินได้ทุกคนนั่นล่ะค่ะนะกินอีหยังบ่ถึกก็หายมากินเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ล่ะอีแม่ละมักคักอีพอมักคักพอลุงแม่ป้าละว่ามันบ่แพงนะกินแล้วถึกว่าซั่นยิ้มเป้ยๆอยู่ตัวพุ่นไปทงไปท่าไปให้ไปหน้าพุ่นน่ะสะอ่อนเพิ่นคือหยังเนี่ยเอาโทษขมาค่ะอีพออีแม่พี่ป้าน่ะอาโทษสั่งซื้อเลยนะเซินที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะมีทะเบียนยามีเครื่องหมายอย.ด้วยราคาหลัก10เบาๆเบาๆซื้อง่ายจ่ายคล่องดื่มดีดื่มทุกวันนะคะ0916840475 0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง

เศร้ามากเป็นซ่องหลงเซ็งเหลงเป็นงึกงักงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916

ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมาวโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร091684 04 04 75

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วน

0: จำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: บางพอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ช้างชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ถ้าเสียเว้าถึงเรื่องของปุ๋ยเคมีถามว่ามันดีบ่มันก็ดีคือกันได้อีพ่อยแม่สำหรับปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าต้องใส่ให้ถูกวิธีใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่พอดามพอดีนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุใส่ให้มันเหมาะสมกับไร่กับนากับหัวกับสวนเจ้าของนะครับปุ๋ยเคมีนี่พี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีนะครับว่ามันออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจวันมื้อนี้มื้ออื่นเขียวหลึ่มรวดซะเด้แต่ว่าปุ๋ยเคมีก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเราอัตราส่วนที่เฮาหว่านลงไปในดินนี่ 100% พืชสามารถเอาไปกินได้ประมาณ 22% นะครับส่วนที่เหลือก็มีการระเหยระเหิดไปแน่นะครับแล้วเฮาเสียจังได๋ครับกับการใส่เคมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับไร่กับนากับหัวกับสวนเฮานะครับผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหาแนวมาเพิ่มนะครับหาแนวมาผสมเฮ็ดให้เกิดอาหารพืชเฮ็ดให้เกิดปุ๋ยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรที่อยู่ในดินได้โดนเข้มข้นซ้ำซื้อน้ำกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินนะครับเราเสียเอาย่างมาผสมระบาวเอกโซเล่บัดนี่มันมาอึดแนวผสมแต่อันว่าเด้เดี๋ยวผมเอกโซเล่สิแนะนำแนวที่มันดีแนวที่มันเป็นประโยชน์กับพืชในไร่ในนาในหัวในสวนเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วมันดีจังไหนวะที่อีพอยแม่หลังจากที่เฮาผสมอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกับปุ๋ยเคมีแล้วมันสิเกิดอิทธิฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอ๊ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลเม็ดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกี่ยวผลในอีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยสวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแคแลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงแล้วสำหรับพื้นที่ใดนะครับบริเวณไหนที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่หว่านหยังลงไปก็โอ้ยบ่กินนะครับยังเหลืองกระล่องกระแล้งอยู่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซื้อไปอีพ่อยแม่ซื้อไปแล้วเอาไปหว่านเบิ่งนะครับเอาไปหว่านในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองพิสูจน์เบิ่งครับ
สีใส่เพียวๆก็ได้นะครับสีใส่เพียวๆก็ได้หรือว่าสีเอาไปผสมกับเคมีก็ได้นะครับสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมนะครับให้เอาไปผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับ2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับแล้วก็เอาไปโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้ที่อีพ่อไอแม่มีอยู่ตารางเหล่าตารางเฮือนที่อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี้สามารถใส่ได้สามารถว่านได้3ถึง4ไร่นะครับเฮ็ดให้อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งพี่น้องเกษตรกรลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ไอ้ความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าๆพากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่ใส่แล้วมันดีบ่มันถึกอกถึกใจบ่เดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ดีค่ะแม่นก
2: ชื่อแม่นก
1: ชื่อแม่นก
2: ครับ
1: บ้านเลขที่147หมู่8บ้านม่วงตำบลบะเลาอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
2: อ๋อคุณแม่นกอยู่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้อง
1: จ้า
2: แต่ก่อนนี่คุณแม่เฮ็ดนานี่จักไรแม
1: ่หาไรจ้ะ
2: หาไรใส่ปุ๋ยยังแม่ตะกี
1: ้ปุ๋ยเคมีทั่วไป
2: ใส่เคมีทั่วไปได้เข้าหลายบ่
1: บ่ได้หลายบ่ได้หลาย
2: ได้จักตันแม
1: ่ได้3ตัน
2: 3ตัน
1: จ้ะ
2: บาดหลังจากที่แม่มาใส่แม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นบ
1: ่ได้5ตันเพิ่มขึ้นอยู
2: ่บาดจาก3เป็น5
1: จ้ะ
2: โอ้ถึกไรละตันถึกใจหลายบ่คุณแม่พอใจหลายบ่
1: พอใจหลายจ้ะ
2: บาดนี้หาไรนี่แต่ก่อนนี่แม่ใส่เคมีนี่แม่ใส่เงินหลายบ่ในการ
1: หลายอยู่แล้ว
2: พอหมื่นบ่
1: 7,000 บ่แล้ว
2: 7,000
1: มันบ่มันบ่เป็นพ่อน้ํามันบ่มีเฮาก็ต้องใส่หลาย
2: โอ้ใส่หลาย
1: ผลบ่ดี
2: หมดประมาณเกือบหมื่นพุ่นละเนาะ
1: จ้า
2: บาดพอมาใส่โซเล่ได้แม่ลดต้นทุนลงหลายบ
1: ่ลดหลายอยู่จ้ะ
2: ครึ่งต่อครึ่งเลยพุ่นละแม่นบ่
1: ครึ่งต่อครึ่งพุ่น
2: ครับผมบาดนี้ต้นเขาเป็นจังได๋แม่ต้นเขาเฮา
1: ต้นข้าวก็งามเขียวดี
2: เขียวโดนบ่
1: โดนอยู่จ้ะ
2: แตกกอดีบ่แม่
1: แตกกอดี
2: เม็ดเป็นยังไงห่วงเขากับเม็ดเขา
1: เม็ดมันก็เต่งตึงเลยเน
2: า
1: ะ
2: โอ้เม็ดตรงเม็ดเต่งตึงน้ำหนักดี
1: น้ำหนักดี
2: ศัตรูพืชพวกแมงพวกยังมากวนบ
1: ่บ่ค่อยมีจ้ะ
2: บ่ค่อยมีตอนใส่เคมีมีบ่แม
1: ่มีอยู่ได้ฉีดยา
2: โหได้ฉีดยา
1: จ้ะ
2: แม่ประทับใจหลายบ่ครับ
1: ประทับใจหลายดีใจหลาย
2: ดีใจหลายแล้วปีนี้สิใส่อีกบ
1: ่ใส่คู่ปีและบ่
2: โอ้สิใส่สู่ปีใส่มาจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ใส่มา2ปี
2: 2ปีคันใส่อีกปีนี่ก็สิเป็น3ปี
1: จ้ะ
2: อยากให้คุณแม่ฝากบอกเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่นะครับคุณแม
1: ่ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันหน้าแม่นี่เขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
2: ครับ
1: อยากให้ใช่ลองเบิ่ง
2: อ๋อครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไปนำนะครับสำหรับท่านใดที่บ่ท่านได้เคยใส่โซเล่ดีเด่นด้านดินต้องยกให้ครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยซอยลดความเป็นกรดเป็นเกลือดินเข้มดินเป็นเอียดดินไถนาดินไม้ลอกนาดินไปขายโจกดินไปขายพี่น้องขึ้นสภาพให้ดินใหม่ใส่โซเล่แล้วมีความสุข
1: มีความสุข
2: โอ้คันใส่เคมีแล้วทุก
1: ทุก
2: กระมับ
1: ทุก
2: ทุกเงินไปหมดโอ้นี่แหละครับนี่คือประสบการณ์จริงจากคุณแม่นกบ้านม่วงตำบลบ้านเราอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับมาบอกเราประสบการณ์จริงบ่ได้จ้างมาเด้เนาะแม่เน
1: า
2: ะ
1: บ่แล้ว
2: เต็มใจเว้าแม่นบ
1: ่เต็มใจเว้า
2: ใครอยู่กับซั่นว่าแม่นบังคับให้เว้า
1: บ่
2: คันบังคับนี่บ่ได้หัวเด้เนาะ
1: บ่แล้ว
2: เออนั่นล่ะ
1: จะได้ให้แล้วแหละคันบังคับก็ได้
0: นี่แหละครับความสุขที่แท้จริงของพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ได้ใช้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมีแต่เสียงหัวเราะอีพ่อยแม่เอ้ยถืออกถือใจแห้งสำหรับคุณแม่นกทางอำเภอคำชะอีนะครับ
2: สำหรับมื้อนี้ผมนะครับเอกโซเลกับคุณแม่นกฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราซ่อเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดซ่อเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดซ่อเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแต่เก่าก่อนหลายหลายพี่น้องนะครับเครื่องจักรกลต่างๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนวิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาหลายหลายนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มขึ้นจากแต่เก่าก่อนหลายหลายนะครับแรงงานคนเริ่มมีบทบาทหน่อยลงภาคการเริ่มใส่เทคโนโลยีใหม่ๆการสื่อสารก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับใส่โทรศัพท์ในการสร้างงานเป็นส่วนหลายฮัลโหลมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยแน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้แน่นะครับและสิ่งที่มาคู่กันมาพร้อมกันกับการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานั่นก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ส่วนมากสิเป็นปุ๋ยเคมีนะครับ

พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่หลายปุ๋ยเคมีนี่ใส่หลายคักนะครับกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปุ๋ยยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียใส่หลายคักนะครับแต่ละพื้นที่นี่โอ้ยว่าเป็นสู้รถพุ่นละคันคนในหมู่บ้านผู้ใดบ่ใส่นั่นเขาอยากไล่หนีจากบ้านพุ่นแล้วผู้ใดบ่ใส่ยูเรียนะครับเขาว่าเชยนะครับถามว่าปุ๋ยเคมีดีบ่มันก็ดีเด้พี่น้องคันเฮาใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พ่อหมอพ่อควรนะครับบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุแต่ก็ต้องเลือกคือกันนะครับว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่นั่นซื้อมาแล้วมันสิให้ประโยชน์สูงสุดจังไดมันสมกับราคาที่เฮาซื้อมาบ่มันต้องพิจารณาจักหน่อยนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลนะครับมีปุ๋ยเคมีดีมาฝากอีพ่ออีแม่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876เป็นปุ๋ยทุกเม็ดอีพ่ออีแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับบ่แนะนำพวกขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนได้อีพ่อยแม่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แข็งแกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิเป็นร้อนจัดหนาวจัดพ่อได้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลตนะครับสูตร2876แล้วโอ้ยปัญหาซุมมื้อนี้บ่ต้องห่วงนะครับและที่สำคัญครับต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจอย่างแน่นอนนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดบ่ว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเลอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลนะครับสูตร2876สูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บ่อยากผิดหวังจากการใส่ปุ๋ยนะครับเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช่บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนทุกท่านนะครับผมเอกโซเล่มีข่าวดีมาบอกมีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ลดต้นทุนให้ผลผลิตเพิ่มต้นพืชแข็งแรงศัตรูพืชบ่มากวนคิดกวนใจเฮาสิพากันเฮ็ดจังไดโดยเฉพาะพี่น้องที่เฮ็ดนาเข้าหรือว่าเฮ็ดสวนยางพาราผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับผมเอิ้นปุ๋ยชุดนี้ว่าปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบมันสิมีหยังแน่ในปุ๋ยชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้ฟังนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่สิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัด2กระสอบนะครับมาบวกกันมาผสมกันมาโคเลโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร28-76สูตร28-76อีก1กระสอบนะครับอัตราส่วน2:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับบวกกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76อีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้ 3-4 ไร่นะครับ3กระสอบนี้สามารถหว่านได้ 3-4 ไร่ใส่กับหน้าเขานี่ถือกันคักนะครับถือกันคักถือกันแห้งสำหรับสูตรนี้นะครับซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้หลายหลายนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นนำยางได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเปลือกแข็งแข็งกีดหงากนะครับหาปุ๋ยยังมาใส่กะบ่ถือกอกถือใจหาปุ๋ยยังมาใส่ผลผลิตก็ยังบ่ได้คือเจ้าของคือเจ้าของต้องการอยู่นะครับผมเอกโซเล่อยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเบิงนะครับแต่ว่าอัตราส่วนสิเปลี่ยนไปได้อีพอยแม่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพารานะครับที่ปลูกยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบได้คือกันนะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับใส่ในอัตราส่วน5:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5:1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5:1มาผสมกันมาบวกกันมาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28-76 1กระสอบนะครับคนโคเลใส่กันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับ6กระสอบนี่สามารถว่าใน6เคล็ดไรพุ่นได้อีพอยแม่บ่ธรรมดานะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นให้พี่น้องเกษตรกรเฮาใส่ได้แบบเต็มที่นะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้ต้นยางเฮานะครับเป็นอาหารให้ต้นพืชเฮาซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชเฮาอยากกินย่ำใดหิวย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หญิงใบบ่งอให้ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนบอกให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่กันเบิ่งนะครับมีไห่มีหน้าอยู่หาไร่6ไร่10ไร่20ไร่30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับ เอามาทดลองเบิ่งแค่นิดจักหน่อยก่อนก็ได้นะครับเอามาทดลองเบิ่งแค่เคิงแค่กลางแค่ซีซ่าหาไรก่อนนะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยชุดสโตเลเทอร์โบนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินใดโดดโดนอยู่ในดินใดโดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
0: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติด

0: ันชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: บักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหนา1ไร่ได้ข้าวประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนหนาบักปูดน่องซ้ายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้ข้าว800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 09874711270987471127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเขาเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูง ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
6: ชั่ว
5: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกระมี่มาแรงศัตรูพืชกระมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกขางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชมาแรงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World ลูกทุ่งมุ่งทำดีพูดหนึ่งครั้งมีคนฟังทั่วโลก

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งมุ่งทำดีพูดหนึ่งทีมีคนฟังทั่วโลก

0: ามวลแท้น้อสำหรับเธอจะอยู่คอยใครสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเท่านั้นสายันก็พอใจแล้วเอาละครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบมาพอกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์ 11:00 นถึง 13:00 น 2 ชั่วโมงโดยประมาณกับการมวนซืนฮอแซวนำกันกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับขอบพระคุณสำหรับการให้เกียรติติดตามรับฟังขอบพระคุณสำหรับการให้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆฝากไปหาคุณแม่นะครับผมแม่หน่อยบ้านสีฐานพร้อมกับทีมงานพร้อมกับคุณแม่พันปีหรือว่าจะเป็นคุณแม่นะครับท้องร้อยสาวเชียงขวัญเด้อฝากไปหาคุณยายใหม่พร้อมกับทีมงานทางบ้านกันย้อมน้ำเนและกับพี่น้องทางบ้านดงเมืองพุทธครับพี่น้องครับไปขอบคุณสำหรับท่านผอ.พินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดซะก่อนที่เพิ่นมีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีจากขอไก่ใต้ตารางเหล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุ่งทับดีดำเนินรายการโดยทั้งสั้นที่เก้านั่งตาเหลือมเมาเมากระพีกับน้องอยู่ทั้งหยอดม่วงพี่น้องเอ้ยมาหมวนมาซื้อน้ำกันขอบพระคุณอย่างมากไม้ไก่กองสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการที่มีเมตตาสนับสนุนจงโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีตลอดไปนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงฟังรายการของผู้ขาสู้ผู้สุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนสวัสดีครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้าไอ้คนรอ
0: ครับผมครับผม
1: ขอมาลำจากสองก่อนเนี่ยไอ้
0: มา
1: ไอ้โค้งในกวดเด้อ
2: โค้งในกวดรับรองโค้งในกวดนี่เข็นแต่เราบอกหรือยัง
1: บอกของอ่ะคุณแม่บุญเพ็ง
2: ขอบุญเพ็งเนาะ
1: จ้าเอาเพชรก่อนที่สองกล่าวอันไอ้สาวมอลับชำรัก
2: สาวมอลับชำรัก
1: จ้า
2: เ
1: ขาบอกไปสายเก่าสายเดิมเลย
2: ครับผมคร
1: ับ กระดื้อเมื่อไรกระไอ้รอๆนะไม่เด้อ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คือว่าดินน้ำเนาะ
0: เออมันกะสิไปยุสิไปยุไปแน่นอนไปแน่นอนสิไปซื้อลูกกบมัดเลี้ยงแน่นอนอยู่แล้วแหละ
1: มันช่วงนี้มันมีลูกกบมีแต่แม่กบ
0: ว่าแม่มันมาจีไปตัวใหญ่แต่แม่กบ
1: แม
0: ่
1: กบเฝ้าอยู่นี่แม่กบ
0: พี่ๆเออครับผม
1: จากสาวเลี้ยงกบเลย
0: จ้าจ้าจ้
1: าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ไปศึกษางานนำอยู่สวัสดีครับผมผู้บ่าวเสรภูมิผู้รูปรอรอ
3: สวัสดีครับพ่อเพียงคนหลบละล้อด้วยกันนะครับผม
0: ขอบคุณครับ
3: เออห่างมาเป็นเวลาที่นั่นแวดเพียงคือเยี่ยมมันละเนาะมึงต้อง
0: บ่ลืมบ่ลืมผลถามหายไปจ้องไปยังไปหาตรงป่าบ่น้ำฝนตก
3: โอ้ยหนักหลายเดียวหลายอย่างครับพ่อหนาเอ้ยหนักครับป่าดำทางงามลูกแซงน้ำขาไปซะละ
0: โอ้กะที่บ่ยากพูดยากพุ้ยนะ
3: แจกทั้งวัวทั้งกล้วยยาทั้งปุ๋ยมีเขาหนึ่งน้ำไอ้สิละ
0: ครับครับครับครับมีควายจักตัววะ
3: ควายที่อยู่สองสามตัวครับผมที่ตัวเนี่ยครับ
0: โอ้
3: ครับแล้วเขามาได้ก็มันตะเคียงสองเคียงนะครับ
0: มา
3: ว่าได้เขาโดนแล้วกินหอดพวกหนาว
0: โอ้ยมันปากหวานนี่ดิคนเอาไป
3: กินหอดอยู่นี่ที่ผมยั่ง
0: หวานปากหมอพ่อล่อให้มดไตเขาเอิ้นว่าหวานปากหมอพ่อล่อให้มดไต
3: เอาเพ่งกันนั่นไอ้คิดฮอดจนฝันเห็นซะเนาะ
0: คิดฮอดจนฝันเห็นโอเค
3: ครับผมเอาเพ่งที่สองกะลบเบอร์ลบใจซะเนาะ
0: โอเค
3: เอามอบไปเด้อหวานเด้ออันสายแรกไปเด้อสายแรกผู้ใดเนาะสาวหวาน
0: โอ้ยสาวงามบัดบอตัวนั้นนะ
3: ครับผมเอา3ลูก2มันบ่3งามมันบ่คือกัน
0: เศรษฐีฟาร์มกบน้ํากบเนี่ยพี่น้องเอ้ยห้องอบๆจนนอนบ่หลับ
3: โอ้อยากว่าสักแค่นั้นก็บ่ความมื้อนี้เนาะคืออยู่ความสักแค่นี้นี่ก็บ่บ่ความคืออยู่จักมื้อน่ะ
0: ผมนี่สิมักมกใส่ดอกผักผักขิกมั้ยมกใส่ดอกผักขิกคือแซ่บนะแต่ว่า
3: ดอกอีหยังก่อน
0: มกใส่ดอกผักขิกมั้ยดอกขจรมั้ย
3: โอ้ดอกผักขิกบ
0: ่โอ้ยเข้ากันอับลํา
3: เป็นพวกอันเป็นพวกเป็นพวกของผม
0: มันแม่นๆๆๆนั่นแหละโอ้ยสุดยอดเลยแซ่บๆๆโอ้ยบ่มาน้ําไหลไหล
3: โอ้ยบ่มาคิดอยากเลยปลาดี
0: ว่าแหงกินเขาบ่อิ่มมื้อเช้านี้อยู
3: ่แต่ผมเอามันมาไปเพิ่นเลี้ยงได้อันเพิ่นเลี้ยงครบติครับ
0: ครับผม
3: เอาให้เสียร่างน้ําเนี่ยเสียร่างซอย15เด้อแม่น้อยพี่สามแม่เสียงนี่ครับแล้วก็ให้ดาวจึงควันน้ําได้เด
0: ้อ
3: ดาวสมบูรณ์น้ําได้เด้อ
0: ครับ
3: ดอกแก้วดอกรักได้เด
0: ้อได้ครับได้ครับ
3: ให้คุณลงคนเสียงหวานๆได้เด
0: ้อโอเค
3: ครับแล้วก็ให้อุยกคุณหน่อยได้เด
0: ้
3: อ
0: ครับผมคร
3: ับ
0: ผม
3: ครับผมแล้วก็ให้เทวดาหน่อยได้เด
0: ้
3: อครับผมแล้วก็ให้ดอกกันชั้นหน่อยได้เด้อ
0: ครับผม
3: ครับผมแล้วก็ให้เว้าม่วงหน้าแล้วก็นวลศึกษาได้เด้อ
0: ครับผมครับผมครับ
3: ครับผมเอาลูกไปไล่ถึงมัดตู้สิไฟได้เบาเด้อถึงไทยวันตานบ้านนะครับผมให้ไปเมื่อเพื่อนเพียงคงเบาพอเพียงเลย
0: ครับ
3: โอเคครับสวัสดีครับพอเพียงเลยเลย
0: ขอบค
3: ุ
0: ณคร
3: ับ
0: สุขภาพแข็งแรง
3: คร
0: ับ สวัสดีครับ
3: ด้วยกันนะครับด้วยกันนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวไปยังขึ้นบันไดสันติเก้าขึ้นบันไดปลายม่วงก่อน
0: มันอยู่ติดกับปลายม่วงสันติเก้าลงกับลงต้นม่วงเนี่ยมาโอบลงต้นม่วง
3: เฮ้ยตาผมบ้านผมหวยผมลุกครับผมครับครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีครับ
3: ส
0: วัสด
4: ีครับสวัสดี
0: คร
4: ับ
0: ครับครับครับ
4: ขอขึ้นพวกเก่าเนี่ยครับเนี่ย
0: ขอขึ้นพวกเก่า
4: พวกเก่าขึ้นมากครับเอานะครับเด้อ
0: จ้า
4: เรียกร้องแก่กันนั่นแหละครับให้แม่เสริมนะครับเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
4: พี่น้องแว่นนะครับ
0: ได้ครับผม
4: น้องแมวมะนาวนะครับเด
0: ้อ
4: ให้นมเสียผู้หมานนะครับ
0: โอเค
4: ให้นานั่งเข้าจะผ่านนะครับ
0: ครับผม
4: ให้แม่ชูพ้นถอนะครับเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
4: ทดแทนกันดอกแก้วซีอะไรล่ะครับ
0: โอเคครับได้ครับผม
4: พวกเรามือบุญก็สากคนไหนจะกินข้าวน้ำเพิ่น
0: เด้อโอเค
4: น้ำมันละลอนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับได้ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
5: โอ้เจ้าโอ้เจ้า
0: คร
5: ับเราผมเป็นหมอสายตั้งไงด้วย
0: อันไหนก่อนไหนก่อน
5: ผมเดือนหก
0: ผมเดือนหก
5: ของเอไอเหรอล่ะได้อีกเพียงหนึ่งไงอีกเพียงหนึ่งเอาอันไอ้เจนทำไมบ้า
0: ครับผม
5: จ้าได้หน่อยนะครับหน่อยเริ่มหันเด้อเอาเจนทำเด้อเป็นหน่อยที่หาเด้อ
0: โอเค
5: จ้าแม่เสริมในมาม่าเด้อแม่เทียงเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
5: ครับผมเด็กแปดนั่นเด้อจ้าคุณเชียงคุณสายเด้อ
0: ครับได้คร
5: ับ สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมอาสูบห้าหนึ่งห้าห้าแปดครับ0652561558ป้ายโขงในขวดล้ำลองจากคุณแม่บุญเพ็งไผ่ผิวชัยครับ

แล้วเด็กขอลาตีก่อนฟังก่อนสิล่ำทรงล่ำเลาะมูลเลาะโขงหมู่ก็เลาะเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองนำบุญเพียงน้องล่ำทั้งยาวยาวแล้วยาวโขงของนางบ่ยาวขวดสั่นสั่นมีน้ำอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษใครอ่านไปกับพ่อคนอื่นว่าแม่โขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มปนกันไว้ในจูกลิ้นจูกลงใส่หั่นจังสั้นกองลองลงมันจังเป็นโขงแท้ไผเห็นก็อยากลองซับเป็ดซับไก่ย่างบ้างไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซ้อยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองลองสองสามกงหลงริ้วอยากฟ้อนแอนโขงแบนก็ลองได้โขงหน่อยก็

คงนั่นในใส่หลายลองสบายบ่มีแก่งแสงตาหนวนเว้ากะมวนควรกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่คงไผสิลงทุนเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องเพิ่นขายความหมายคงน้ำห่านสำราญดีกว่าคงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนมูนี่มีแท้เป็นสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำโขงทางเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองโขงไผประสงค์ส้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่ขุงบ้านด้านหมู่เฮาเอาโขงเหงามาเว้าสิคือโขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งใบแจ่วบักนาวเข้าขาวๆกำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขุงขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึ้มกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแห้งอยู่อย่าเอาหนีนางว่าเกินมันดีลองโค้งแล้วนี่ลองพอดียามกินเข้าให้โค้งลงลองสดน้ำตุ่มสิห่อนห่อนลงแก้มลองโค้งย่านแต่เอ็นในสุ่งหัวคันงง

0: หงในขวดครับพี่น้องครับบุญเพ่งไทยผิวใช่ครับเอ้าน
1: าฬิกากับอีก54นาทีนะครับเฮากับไปเอ้าลุกลุกเวลา
0: โลโลโลโอ้ยว่ามันไม่บดังเดี๋ยวนี้เอาละครับเวลาสิ11นาฬิกา51นาทีเขาไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะกันนะครับสปอนเซอร์ของเขากับมีแต่นะครับผมคุณภาพดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะร้านชิปปมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำกับเพื่อใกล้เคียงนี่แหละเนาะถ้าบ่ดีจริงพี่น้องทั้งเชียงขวัญบ่ขามแม่น้ำซีมาสื่อถ้าบ่ดีจริงพี่น้องอยู่ทั้งอำเภอกำมะลาไสนะครับขามมาสื่อพี่โดยเฉพาะคุณแม่น้อยบ้านสีฐานกับทีมงานนะครับพี่น้องครับเพิ่นสิไปกำมะลาไสแล้วแต่ว่าอยู่นี่มันมีสินค้าดีๆคุณภาพดีๆเพิ่นก็เลยลังไหลมาซื้อบ้านนี้พี่น้องทั้งอำเภอโพชัยก็ลังไหลมาซื้อทั้งพี่อีกเอาเขาไปเอาเขาไปย้อนว่าคุณภาพของสินค้าย้อนว่าการต้อนรับขับสู้นะครับอัธยาศัยไม่ตีดีนะครับบ่มานาบูดอึ้งตึงว่ามันบึ้งตื่นเสียมว่ามันนาบูดมูยู่ว่ามันปนสามเศร้าเพราะฉะนั้นครับยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าทุกพื้นที่ต้องร้านชิปปมศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีบอนสบงอังสะโตมูบูชาหีหิงพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานคืนบ้านใหม่จังน้อยกับว่าบุญเข้าสักนะครับอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อที่ท่านคนกับว่าไปแก้กรรมเนาะครับเนาะก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับมันก็สิบ่ได้จองกรรมจองเวรต่อกันก็ไปแล้วครับร้านชิปเปอร์มอลล์ก็มีนะครับนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับงานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์แท้จำได้สีเบเยอร์สีท่าภายนอกภายในทางเฮือนท่าซานท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอนะครับสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกนำมาตรฐานมอกพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการไปที่นี่ไม่มีผิดหวังดอกศูนย์81นะครับ3804599 081 3804599กับร้านชิปปะหมอราคาเป็นมิตรกล้ายชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิป
2: ร้านชิปเปอร์เมาศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: เช็คความเข้ากัน
4: นาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี
5: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมาก เมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์

0: โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper

0: ตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้ที

0: อครับพี่น้องครับ
1: ต้อนรับสู่ความมวลความซึ้งความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับบวาสิเป็นนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเตามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องยกให้เคมีเกษตรเตามังกรนะครับเด้อผลิตภัณฑ์ดีๆจังสี่ครับพี่น้องกลับไปซื้อได้อยู่หลายหม่องหลายบ่อนโดยเฉพาะนะครับเคมีเกษตรเตามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับพี่น้องครับเพิ่นนะครับร่วมมือกันมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องนะผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซื้อสินค้านะครับตราเตามังกรรับคูปองเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเด้อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์และก็หย่อนลงกล่องพอจับสลากจับรางวัลจับโชคให้พี่น้องพี่น้องได้รางวัลอีหยังเราก็พร้อมที่จะมอบให้ทันทีนี่คือสิ่งดีๆที่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเตามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทั้งโค้งบ้านดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้มีอุปการะคุณครับเอ้าอย่าลืมนะครับเด้อโทรสอบถามปรึกษาหารือก่อนกับคุณเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดีได้ที่0895404449 0895404449แล้วก็0892778060 0892778060 0897806070นะครับเด้ออ้าวบาทนี่กะนะครับมีขายอยู่ที่ร้านประกายการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอยู่นะครับใกล้กับตะเว้นแดงมหาชนมหาสารคามนะครับพี่น้องครับแล้วก็อยู่ที่อำเภอย่างตลาดครับพี่น้องครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาล64ใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้อแล้วก็อยู่ที่ร้านนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้ออยู่ใกล้กับวัดแกเปะหน่อยจากบ้านแกเปะก็ขึ้นไปอำเภอดอนจันร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจันก็มีวางขายวางจำหน่ายครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจันก็มีวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเตามังกรว่างขายมาจำหน่ายจากนั้นก็ขึ้นไปอำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรครับอยู่อำเภอนะครับผมอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ถ้าจำว่าได้จ้างนายพี่น้องก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมุงทับดีนะครับ0652561558 0652561558ครับพี่น้องครับ

0: เอาละครับพี่น้อง
1: ครับ
0: สำหรับข้อมูลความสื่อจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับเอ้าขอคืนผัวเก่าคืนมากกับบ่เอาเพลงตู้ตอบกันครับม้วนๆจากรายการลูกทุ่งตะเดครับไปขอบคุณสำหรับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับละกะร้านพิมพ์ผลิตแก๊สหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตททางสิไปอำเภอสหัสขันธ์ก่อนสิฮอด4แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์4ร้าน4สถานที่4สาขาเปิดจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่สำคัญนะครับพี่น้องครับสำคัญเพราะว่ามีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานหม้อก่อยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกับปุกลุกอยากได้ถังขนาดใดพี่น้องกลับไปซื้อไปเลือกเอาอยู่ที่ทั้งสาซีร้านซีสาขานะครับเด้อเอาฝากไว้กับสุขุสุขคนกันแล้วกันครับเบอร์โทรศัพท์โทรสอบถามปรึกษาหารือกับเพื่อนได้ที่0438111848 0438111848และก็0885730753 0885730753เด้อครับเด้อเอ้าไปย่องบางเพลงนะครับพี่น้องครับที่พี่น้องแนะนำขมากับฝากไปเป็นกำลังใจครับพี่น้องครับเอ้าผู้บ่าวเรวัตะไปแล้วบ้านได้กับพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ
2: ์ฝนเดือน6 AI เอ้าอยากฟังเพลงใดกะนะครับผม

0: ั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องก็ล่าเกียรติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งตั้มดีนะครับไปขอบคุณสำหรับแม่น้ำเขาต้มมัดนะครับใกล้สิบุญเขาสากแล้วพี่น้องได้เขาปุ้นโอ้ได้เขาต้มไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานแล้วบ่เนาะเนาะถ้าบ่ท่านได้พี่น้องก็ติดต่อแม่น้ำเขาต้มมัดเด้อแม่น้ำเขาต้มมัดผู้มีฝีมือเขาต้มอร่อยเขาต้มสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อแม่นางข้าวต้มมัดนี่ทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเพิ่นที่ไปว่างขายว่างจำหน่ายอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และอยู่ที่นะครับตลาดนะครับเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สองร้านนะให้บริการตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับเด้อหรือว่าพี่น้องอยากสั่งนะครับก็สั่งจองล่วงหน้าบ่ต่ำกว่าสามมือก่อนสิฮอดมือนับนัดรับนะครับเด้อโทรไปหาแม่นางข้าวต้มมัดได้ครับพี่น้องครับพร้อมที่จะให้บริการอย่าโทรจ่อได้แล้วครับพี่น้องครับโทรก่อนล่วงหน้าเด้ออะ0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังเรื่องข้าวต้มต้องยกให้แม่นางข้าวต้มมัดเขาอ่อนนุ่มหอมอร่อยสะอาดเพราะว่าแม่นางข้าวต้มมัดใส่แต่ปุ๋ยอะมิโนโปรตีนไฮโปรกับนูโปรขับผัดเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับอยากแห่ข้าวอ่อนข้าวหอมกับปุ๋ยตัวนี้แหละครับสิซอยพี่น้องได้กินข้าวแซ่บๆจ้ำกับปลาแดกจ้ำกับเกลือกับแซ่บเพราะว่าข้าวมันอ่อนมันหอมเอ้าติดต่อดีเจพอเพียงมุ่งทำดีบาทนี่กะสำหรับเสือกล้ามที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากสาวรอทำไทยทำทั้งหลายทั่วไทยทั่วโลก
1: นะครับตาทุกคนก็เลือกซื้อเลือกหาเลือกใส่แต่เสื้อกล้าม
0: แบรนด
1: ์วินเนอร์เสื้อกล้ามที
0: ่ผลิตจากใยผ่าโคตรต้น 100% ยาเวลาสวมใส่กับบ่เฮ็ดให้ระคายเคืองนะครับเหงื่อออกกับบ่เหนียวเนอะหนะบ่อึดอัดบ่เหม็นอับชื้นซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีใส่หน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ดีหน้าฝนก็บ่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเด้อคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สนจิตสนใจสามารถสั่งซื้อสั่งจองผ่าน Facebook ไลฟ์แชทหรือเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนะครับช็อปวังก็เล็กที่30หมู่2ตำบลลำพาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาก็ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการคือเก่าเหมือนเดิมเอาบังอีกผู้นั้นงานเพลงครับอ้ายจนทนได้บ่จากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์มอบเพลงม่วนๆให้กับพี่กับน้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้

ได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อลสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

Sole Para พี่เมียมฟ้าสีทองSole Para พี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฟ้าสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

ื่นเหล่าเมาหากูอ้วนส่วนใดเหลืองเมาแล้วพากันเสียเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องจนวายอุ่นอยู่ทั่วปัดสุรามีเพิ่นว่าไว้อยู่ท้ายหมู่เบญจสินทร์กินเมาเมา

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเงินเงินยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้อง
2: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: อายุเริ่มหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าพละกำลังมันก็บ่คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใส่อกใส่ใจเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าเฮ็ดคักหลายเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับก็ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยให้ลูกให้เต้าเขาเฮ็ดปล่อยวางน้ำแน่นะครับให้หูจักปล่อยวางเพราะว่าเจ้าของก็เฮ็ดมาคักแล้วล่ะคำเฮือนคำสร้างคำลูกคำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากก็จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเฒ่าโอมากก็เบิ่งแย่งเจ้าของมันนี่เพราะฉะนั้นแนวใดปล่อยวางใดก็ปล่อยวางอย่าสะคิดอย่างหลายกับชีวิตนะครับขอเพียงแต่ว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ก็เอาละชีวิตเนาะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดหันปวดนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาตื่นกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ยนอนก็บ่หลับบาดีพลอยแม่เอ้ยนั่งจนสอดแกงก็มีนะครับลุกแต่ละเทื่อแต่ละที่นี่โอ้ยว่ามันเอาก้อนหินทับไว้นักกระตนกระโตเอามือค้ำซะเกินเอาดาขึ้นทั้งฟ้าผุนซัวสิลุกได้แต่ละเทื่อแต่ละที่นะครับย่างไปหาหมูหาพวกนี่โอ้ยเฟี้ยหัวเฟี้ยห้าวไปเศร้ามีแห้งเป็นสิบกว่าเทื่อซัวสิหอดหมูก็ได้มันรู้สึกว่าเมื่อยเลี้ยวหอบไว้นะครับร่างกายบ่ค่อยเป็นคือแต่ก่อนเก่าที่ผ่านมาอาจสิเป็นน้ำหลายๆสาเหตุนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ใส่ชีวิตมาบ่คือกันแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดมาก็ได้ลางคนก็คำเวียกคำงานคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำเต่าคำลูกคำหลานเฮ็ดเวียกแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เฮ็ดงานหนักเป็นกรรมกรก่อสร้างแน่ลางคนก็เฮ็ดงานออฟฟิศนั่งเบิดมือเบิดเว้นโอ้ยอาการแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากอีพ่อยแม่บ้านเฮานี่ส่วนมากส่วนหลายสิเกิดจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มสาวเพราะว่าอาชีพหลักๆของบ้านเฮานี่ก็คือการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานะครับคำไห่คำหน้าคำเวียกคำสั้นโอ้ยไถหน้าแต่กี่แห่งไถคุ้ยเนาะอีพ่อยแม่บ่แม่นใส่รถไถคือซุมื้อนี่ว้ายจับหางไถสิดวับสิดวับพุ่นแล้วนะครับนั่นแหละครับคือการดำเนินชีวิตการใส่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละเฮือนแต่ละซ่านมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าหากอีพ่อยแม่คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมบอกกระปรี้กระเป๋าบอกกระชับกระเฉงบอกกระชุ่มกระช่วยเป็นทรงหลงเสงเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่ซางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละเทื่อแต่ละที่นี่โอ้ยเมื่อยง่ายหอบเร็วซะเหลือเกินนะครับถ้ามีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับ ยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากกระทืบลงเบิดบ่ธรรมดานะครับมีแต่แนวคักๆนะครับตื่นย่ำเศร้ามากคันร่างกายบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชับกระเชงบ่กระชุ่มกระช่วยให้ล่องหามากินล่องหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดวะติกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพอยแม่บ่ท่านอยากให้คุณผู้ฟังเสือพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปนะครับใส่ร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใส่แรงงานกับบ่คือกันนะครับแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใส่ร่างกายแบบบ่ทนุถนอมบ่เบิ่งแง่งร่างกายใส่แบบหักโหมนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ของแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เก็บออดๆแอดๆเป็นนั่นเป็นนี่บ่ค่อยแข็งแรงพอปานใดนะครับบางคนก็ป่วยยืนพี่น้องแน่มเบิ่งทรงขึ้นสิแข็งแรงว่าซั่นดอกแต่ว่าภายในนั่นบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเป็นอีหยังนะครับบัดสิเป็นขึ้นนี่บ่ได้บอกได้กล่าวแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับย่ำกลางเว้นเห็นกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ่อยก็บ่อึดบ่อยากนะครับเราเป็นหยังจังตายเหรอโอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับตายพันวาเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่อไอ้แม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่นำนะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับคันรู้สึกว่าเลือดล้มเจ้าของบ่ดีเป็นสงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่สวงบ่สร้างเฮ็ดหยังนิดๆหน่อยๆก็เมื่อยเร็วเมื่อยไวนะครับอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
2: 0438401122ย้ำค่ะ0438401122
0: อยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขอย่าสะลืมครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องครับผม

โอ้ยแล้วนะพี่ชายเอ้ยไอ้สิเป็นแฟนน้องชวีวันนางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับหนึ่งคอนความหอนสิแลนถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาขุ่มใส่เป็นแน่นน้องอยู่จังไหนขั้นเม่นบุญขาดได้สมดังมาโน่ไม้ชายสิมาเป็นแฟนแม่นไพเดประสงค์น้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบาทเลขที่เจ้าเขียนไม่ดอกยังไหนชวีวันคิดทอดอ้ายเสมอดังเดือนง่ายวันเต้นจันเต็มดวงซองใสอยู่เทิงฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังปุ๊กอังเดคิดอยากได้นั่งกินเบาบ่อายพวกไม้โซ่สุดกันสีน้ำแง่งสู้เพิ่นละเพิ่นว่าเนยเจ้าผู้ขวดอกต่างบุญสร้างคันแต่หลังพวกหวังขอเป็นสู้สู้เอาบ่ให้แต่งชวีวันน้องมาแข่งบ่ให้เสียบาดเปียกของอ้ายเพิ่งสตางค์เก้าสิห้างสิบสิห้า

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสาร

คันนี้บ่าวน้อฟังกระแสลุ่มตองตีลำของน้ำร้อยลองแม่น้ำของโขงเครื่องน้ำเคยได้นี่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขตถึงน้ำบ่ได้ท่องเที่ยวทางกันน้อหลวงพะวังโขงเวียงจันทน์แต่ก่อนสัญจรใดตกมาไหนเข้านี่มันเต็มที่แล้วเนาะหมู่อยู่คนละฝากน้ำสิแน่นหน้านี่เป่าได้คิดถิ่นทางเคยผ่ายสายสัญจรมอนมินบ้านเคยอยู่เคยกินดินเนินสูงบนคอยโอ้ยหน้าหน่อยก็หอมเมืองคิดถิ่นกำไฟเบื้องเมืองก่อจะป่าสักบ้านกะตินคุ้มทองวันที่เคยไปลองหัวใจพองโอ้โหคนมืดยาวเขียนข้าวพี่น้องเก่าหน้าสีไก่ผินเราเฮิร์นซานป่าปล่อยถิ่นเผยแล้วสิเบิ่งแทนคิดขึ้นมามันแค้นแค้นหูคอ

อันนี้พี่ต้องคำเกิดรถไฟน้ำตาให้ทั้งเคยไปบ่ได้ผ่านงานสวรรค์นาเขตคุณเคยซื้อนี่เที่ยวขายทั้งนี้เจอดีมูน้องสวรรค์ทองบ่ได้ทองแม่น้ำของโค้งแลนขันตันไว้ก็สร้างเป็นอ้ายพี่พ่ออยากเต้นโดดแต่ฟังวุฒกังตั้งแต่ทั้งมุกเธอเดียวไอ้ถึงน้องขั้นเป็นของมันตื่นสิบืนซ้ายร้อยลองอ้ายพี่หาปองขามหรืออร่อยกระบอมีอ้ายกังกบพี่วีง้อยฟังวุฒกังโอ้ยจนเส้นใจพองละมือยืนเกอนอนละมือจนหลงห้องเฮือนเสาตองถูกไม่ไพ่โอ้ยมาอยู่สุดน้องคายนิมิตฝันว่าน้องมาเคียงข้างพางที่นอนขั้วเม่นหมอนหัวใจเสือลงปิ่นเบิ่งวางนางสิคิดทอดอายในบ่อน้อง

ใส่ลิ้มคงให้นางสงพอปันบาคิดถิ่นหน้าที่เคยสั่งหัวควายตอนเขาแรงเป็นของหักของแพงเจ้ากะป้าไปถิ่นปันนี่อยู่จังใดเงินทองของหาใดได้สุนไปบ่มีค่าซาน้องเงินกะป้าปล่อยไว้หน้าหน่อยก็ปล่อยเสยเลยสิเป็นเมืองหางฟ้าเทียบตองในลุ่มเป่าแล้วเนาะมีแต่งูเห่าหอมสินอนสุนตารางเฮือนดวงมุนเวียนสตาคอยกินหัวคอยรอไปก่อนขั้นมันปูบัดลาบักแตงสางยังคอยกินฝนตกดินยังคอยมีวันเอื้อนาที่เดินมุนเวียนก็ยังหูเวียนคำขั้นคิดถึงท้องคำไม่นั่งแงน

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: กินเข่าก็บ่แซ่บนอนก็บ่ค่อยหลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนภาวะเฒ่าโอมามีแต่แนวเป็นโอ้ยจักเสียดจังได๋ล่ะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสวนสุแนวโลดบ่แม่นผู้ใดเป็นโรคหยังน่ะเป็น

ขาเบิดเอาโหลดเพิ่นนั่นว่าเด้นะครับเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บมันเป็นมาแต่ทางในตัวอีพ่อยแม่มันเป็นมาแต่ทางในซึ่งเฮาบ่สามารถแนมเห็นเฮาบ่สามารถยังรู้ได้ว่ามันสิเป็นอีหยังอดีตเฮาฮู้ปัจจุบันเฮาฮู้แต่มื้ออื่นเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ว่าอนาคตมันสิเกิดอีหยังขึ้นกับชีวิตคนเฮานะครับชีวิตเฮาในมื้ออื่นมื้อฮื้อมื้อข้างหน้าจักสิเกิดหยังขึ้นป้องกันไว้ดีก็แก้ไขครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขอย่าใส่อีหยังมันเกิดกับเจ้าของเพราะว่าคันเอาบ่ทันแล้วโอ้ยมันลําบากมันยุ่งยากซะเหลือเกินยุ่งยากทั้งชีวิตเจ้าของยุ่งยากทั้งลูกหลานยุ่งยากทั้งผู้อยู่นําซั่นเด้เข้าโรงพยาบาลแต่ละเทื่อนี่โอ้ยหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาจ่ายหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาเสียย้อนอยากซวงย้อนอยากเศร้านะครับสําหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเลือดล่มบ่ค่อยดีวิ่งเวียนศีรษะง่ายบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นสงหลงเซ็งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นเมื่อยม้อยซอยแหลมเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่ซวงบ่สร้างทุกครั้งที่มีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้นะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายหลายนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบลงปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับได้รวบรวมไว้ในขวดนี้นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอ้แม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปันใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามาอยู่หามากินเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมีอีพ่อไอ้แม่หลายๆท่านนะครับมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เอาไปกินเบิ่งแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินแล้วถึกนะครับบ่าวเอกโซเล่กินแล้วอีพ่อไอ้แม่รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงตื่นเศร้ามากยังสิบ่เป็นทรงหลงเสียงเหลงบ่เป็นเงื้อเงื้องักแน่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งที่สิสู่เวียกสู่งานในแต่ละมื้อหลังจากได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมันกว่าเก่ามันผิดปกติอยากไปแต่ทงแต่ทาอยากไปแต่ให้แต่หน้าอยากเฮ็ดแต่เวียกแต่งานทรงมันทรงดูขึ้นหลายบ่าวเอกโซเล่นี่คือเสียงบอกต่อของอีพ่อไอ้แม่ของคุณผู้ฟังที่ได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับสำหรับอีพ่อยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222อยากบำรุงร่างกายอยากบำรุงโลหิตนะครับทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

โอ้ยแล้วนะพี่ชายเอ้ยใครสิเป็นแฟนน้องชวีวันนางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับมือคอนความห่อนสิแลนถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาคุ้มใส่เป็นแม่นน้องอยู่จังไรขั้นเม่นบุญขาดได้สมนางมาโนไม้ชายสิมาเป็นแฟนแม่นไพเรประสงค์น้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบ้านเลขที่เจ้าเขียนไว้ดอกเครื่องหมายชวีวันคิดพอดได้เสมอดังเดือนง่ายวันเต้นจันเต็มดวงซองใสอยู่เชิงฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังปุ๊กอังเดคิดอยากได้นั่งกินเบาบ่อายพวกไม้โซ่สุดกันสีน้ำแง่งสู้เปิ้นและเปิ้นว่าเนยเจ้า

ังลำแล้วของนั้นยังบ่แล้วการตื่นหากจนมามืดดาละเจ้ามืดตาลเส้นกองอีป้องใส่ใจนั่งคิดล่ะนี่แม่อยากไปมาไว้เจ้าเตียงขันแนวใดนั่นคือจ้า

ำคัญเหล่าไอ้น้อเนาะท่านสำคัญเหล่าไอ้น้อเนาะท่านงานเฮาข้างนี้มื้อซื่นงานของเฮาละสำเร็จลาบลื่นลาบลื่นลาบลื่นลาบลื่นขึ้นมา

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทอง

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

โซเล่เงิดฉีดเข้าก็เขียวไว้ฉีดพักก็เขียวทั้งใจฉีดพืชให้ก็เขียวโดนเร่งดอกเร่งผลเขียวโดนเขียวทนเขียวไว้ปลอดภัยไร่สารตกค้างผลผลิตก็เพิ่มใส่แล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้าน

0: ปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

าแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: พ่อใหญ่เจยเล่าไปหน้าก็ตามปกติเล่าล่ะวะไปกับอีดังแล้วล่ะมาคู่ใจไปเฝ้าหน้าแน่หาอยู่หากินแน่ทันตัวลูกเขยก็จูงคุ้ยแม่อีคุณสิออกไปเลี้ยงหน้าคือกันนั่นล่ะนำกลกันไปฝ่ายพ่อใหญ่เจยแล้วก็พาอีดังไปขุดหนูเนาะขุดพ่อเลิกจักหน่อยเพิ่นก็ให้อีดังเนี่ยขวดซะแล้วมันก็ก้มลงไปขวดเนาะดุกดิกดุกดิกอยู่ก้นอีดังก็ได้เพิ่นก็คิดสันตัวงวกหน้างวกหลังบ่เห็นไผเนาะแล้วก็เมี่ยนอีดังซะแล้วฝ่ายลูกเขยผ่านมาเห็นพอดีก็ลี่เบิ่งก็บ่ปากว่าหลังจากที่ลี่เบิ่งพ่อเฒ่าแล้วเพิ่นก็แล่นเข้าไปลี่อยู่ในป่าฝ่ายคุ้ยอีคุ้นมันก็เข้าไปกินหญ้าอยู่ในป่าพอไปเห็นอีคุ้นกำลังกินหญ้าอยู่ก็สิคิดตัวเพิ่นนี่ก็ได้ก็นวลอีคุ้นซะแล้วผู้ลูกเขยนั่นฝ่ายพ่อใหญ่เจยแล้วแล้วก็ย่างผ่านมาป่าพอดีก็เลยเห็นซะแล้วทิดมึงเห็นหยังนั่นพะนะหยุดจ้ะโลดผู้ลูกเขยนั่นบ่ซะแล้วซ้ำเอ้บ่ดับบ่ดีได้มึงนี่เฮ็ดแน่บ่แม่นห่วยถ้าพอยังเอาอีดางได้พะนะห่วยมึงเห็นอยู่ติเห็นแล้วเอากันจังสั่นหูแค่เฮา2คนเด้อมึงจะไปเว้าให้ผู้ใดฟังเด้อกูก็สิบ่บอกเมียมึงมึงก็อย่าไปบอกแม่มึงเด้อเฮา2คนเจ้ากันพะนะ
1: อ้าวมนมวนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีเมืองหนึ่งพระราชาเพิ่นมีราชธิดาอยู่องค์หนึ่งตอนนี้อายุอานามกาสมควรสิมีคู่แล้วว่าซั่นซะเพิ่นก็เลยประกาศหาคนที่สิมาเป็นราชบุตรเขยแต่ว่าเพิ่นสิเน้นความใหญ่ความแข็งแรงแน่จักหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าได้ปกครองเมืองต่อไปสิได้ดูแลเมืองได้ว่าซั่นซะเพิ่นก็ประกาศว่าถ้าหากว่าผู้ชายผู้ใดมีอันนั้นใหญ่ก็ให้มาคัดเลือกผู้ใดมีอันนั้นใหญ่ที่สุดก็สิจัดการให้อภิเษกสมรสเป็นราชบุตรเขยว่าซั่นซะพ่อหอดมือมาผ่านการคัดเลือกมา3คนให้ผู้ชายผู้แรกมาแล้วก็บอกว่าสายบังโดของเจ้าขนาดใดพะนะพ่อตะแก่พาออกก็ตกเป๊ะลงมาเกือบสิหอดหัวเข่าพระราชาเพิ่นกะหันไปเบิ่งหน้าเจ้าหญิงแล้วกะพยักหน้าเจ้าหญิงกะบ่ว่าอีหยังวะพ่อคนที่สองแก่พาออกไปหอดหัวเข่าพ่อดีกะเหลียวไปเบิ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงกะบ่ได้ว่าอีหยังแต่ว่าสีหน้านี่กังวลเล็กน้อยว่าซั่นเถาะพอมาหอดคนที่3แก่พาออกตกเบะหอดเคิงแข็งเพียพระราชากับปบมือด้วยความพอใจโอเคเฮาสิอภิเษกสมรสเจ้าให้เป็นราชบุตรเขยเฮาพะนะเจ้าหญิงสลบ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ย ไส้ลดบัดส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่หมายเรามีลูกเขยอยู่2คนผู้ลูกเขยใหญ่เนี่ยเป็นจานอายุหลายแล้วละแล้วก็มีการศึกษาในจักหน่อยผู้หนึ่งนั่นเป็นเสี้ยงอายุสิน้อยในจักหน่อยความรู้ก็บ่ค่อยมีว่าซั่นเถาะเพิ่นบ่ค่อยถือกันปานใดดอก2เขยนี่ป้องๆแป้งๆกันอยู่เรื่อยว่าซั่นเถาะพ่อเฒ่าก็ห้ามอยู่เรื่อยไม่อยู่มื้อนึงพ่อใหญ่หมายแล้วคือสิร้องกึนลูกเขยว่า2เขยนี่ผู้ใดสิถูกผู้ใดสิผิดผู้ใดสิเก่งผู้ใดสิงูว่าซั่นเถาะแล้วก็ส่วนเอาลูกเขยทั้ง2คนน่ะล่ะปะพากันไปหากินว่าซั่นว่าออกทงออกทาไปซะแล้วก็ดีไปพ่องัวงัวมันก็ห้องเสียงดังเนาะหมอรถแล้วก็เลยถามลูกเขยจานจานงัวนี่มันคือห้องเสียงดังแท้หึว่าซั่นลูกเขยจานก็ว่ามันโตใหญ่แล้วมันก็ข้อยาวมันก็เลยห้องเสียงดังว่าสัตว์มันแมนอยู่บ่เสียงลูกเขยเสียงเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นธรรมชาติพอว่าสัตว์บ่เกี่ยวกับข้อยาวข้อสั้นดอกก็เบิ่งตะกบเปียงตัวน้อยๆข้อก็สั้นๆมันคือห้องเสียงดังซั่นเอ้าหั่นน่ะแล้วก็พากันย่างไปซะแล้วเมื่อยซั่นตัวบาดนี่ก็เลยพากันมานั่งพักอยู่ข้างกบไผ่แล้วก็เห็นน้องใหม่ก็เลยถามลูกเขยจานว่าเอ้ดินกะแข็งแข็งน้อใหม่มันคือปงขึ้นมาได้หึลูกเขยจานกะว่าปลายมันแหลมตัวพอมันก็เลยแทรกที่ดินขึ้นมาได้ว่าสัตว์มันแมนอยู่บ่เสี่ยงลูกเขยเสี่ยงกะบอกว่าอู้บ่เกี่ยวกับหัวมันแหลมดอกพอมันเป็นธรรมชาติกะเบิ่งตะเฮ็ดเปียงหัวกะทู่อ่อนกะอ่อนที่ดินมองใดแก่นๆมันก็ยังเกิดขึ้นมาได้ว่าสัตว์แล้วกะพากันย่างต่อไปเห็นขี้หินก่อนหนึ่งมันแตกแล้วก็เลยถามลูกเขยจานเอาขี้หินนี่มันก็แข็งแข็งมันคือแตกหรือจานว่าสันมันถูกแดดถูกล่มถูกน้ำโดนไปโดนไปมันก็เลยแตกตัวพอว่าสันแมนอยู่บ่เสี่ยงบ่เกี่ยวดอกพอมันเป็นธรรมชาติของมันว่าสันมันที่แตกมันก็แตกเท่านั้นละบ่เกี่ยวก็ถูกล่มถูกแดดดอกแต่เบิ่งเจ้าของเถาแม่นเด้บ่ถึกล่มบ่ถึกแดดบ่ถึกน้ำจักเคียมันคือแตกแล้วก็พากันย่างต่อไปอีกย่างไปไปพ่อก่อขิงไข่ยุคขางห่วยก่อบักย้อยงามพ่อเฒ่าก็เลยถามก่อขิงไข่มันคืองามแต่หือจานทั้งที่มันอยู่ในป่าแล้วก็บ่มีคนหดน้ำมันคือใหญ่คืองามคักแท้ว่าซั่นมันอยู่ใกล้ห่วยตัวพอมันก็เลยใหญ่ก็เลยงามว่าซั่นแมนอยู่บ่เสี่ยงพะนะโอ้ยบ่เกี่ยวกับไก่น้ำไก่ในดอกพ่อมันเป็นธรรมชาติกะเบิ่งถ้าผมพอเปียงถูกน้ำซุมือเหี้ยก็ออกเปียกอยู่ตลอดเวลาเป็นหยังมันคือบางเป็นหยังมันคือบ่ดกบ่งามซั่นเอ้าพะนะ ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮ้เฮ้ก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่าวสิเฮ็ดอย่างอยู่กะแล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาร่วงได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมา

0: สองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสอง
1: คำเตือน
2: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: สมัยก่อนนี่เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยได้ใช้เงินกันปานใดเด้ให้ว่าเฮ็ดหน้านี่เวลาไถก็ใช้ขุ้ยไถบ่ว่าสิลกกาหรือว่าดำหน้าก็เฮ็ดเองว่าซั่นเถาะคันผู้ใดหน้าหลายกาลูกหลานพี่น้องมาซอยกันก็บ่ได้ใช้เงินจักบาทเด้เวลาเกี่ยวก็คือกันเด้บ่ต้องจ้างญาติพี่น้องมาซอยกันแนวอยู่แนวกินกาป่าอยู่ในสานั่นล่ะเป็ดไก่นี่ก็เลี้ยงไว้เพื่อเวลามาฟาดเข้าว่าซั่นเถาะสมัยแต่ก่อนนี่บ่ทันมีรถเกี่ยวส่วนเหล่านี่ก็บ่ได้ซื้อก็สิเฮ็ดเหล่าโทเอามาเลี้ยงกันน่ะเป็นจังซี่แต่สมัยโบราณ นะแล้วก็สิเฮ็ดกันสุคนว่าซั่นซะและทางด้านเจ้าหน้าที่นี่พอเวลาไก่ๆสิเกี่ยวเข้าก็มักสิออกตัวตากันเด้หาจับเหล่าโทส่วนมากก็สิฝังกันไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ฮู้คันเวลาออกไปตรวจคนกาเพิ่นก็สิมีเหล็กแหลมๆพุละอันดอกค่อยเสียบมองหันแท่งมองนี้หาเบิ่งไหเหล่าว่าซั่นเถาะโดยเฉพาะดินมองใดไม่ห้อยขุดใหม่ๆเนี่ยสิบ่พลาดมักสิเป็นไหเหล่าฝังไว้พอยายเป็ดนี่ก็คือกันนั่นแล้วแล้วก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าเล่าเอาไปฝังไว้ถึงโคกพุ่นปีนี้ผเอิญสวมเล่าเต็มก็ฮื้อเองเด้แล้วก็ขุดหลุมคางก่อกล้วยนั่นละหลุมบักใหญ่เติบแล้วแล้วก็ตักมาเทใส่หลุมนั่นละก็แล้วๆแล้วก็เอาดินมากบไว้ทางด้านเจ้าหน้าทีเห็นห้อยดินขุดใหม่ๆเนาะก็เอาเหล็กมาแทงพอยายเป็ดแล้วก็ยืนเบิ่งอุ้ยมองหันจะไปแทงท้อแล้วก็บอกอยู่ก็เห็นแล้วบอกจังสั่นแห้งมันใจเด้ตำรวจก็ได้เอาขุดๆว่าสั่นโอ้ยอย่าไปขุดท้อมองหันแล้วก็หามอยู่เด้ว่าฟังก็พากันเอาบอกจกมาขุดไปจัก 2-3 จึกมันก็บัวหลดตัวเพิ่นก็คิดว่าพ่อไหเหลาก็ซอยกันเอามือขวดสันตัวบาดนี่งมจังไดกับว่าพ่อไหเหล่าแห้งงมแห้งเหม็นบาดเนี่ยตำรวจหมอหนึ่งก็เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันหลุมขี่ตัวนี่ว่าสั่นแล้วก็หันมาจ้องหน้าพ่อยายเป็ดทางพ่อยายเป็ดกับโบจักสิว่าจังไดเนาะบอกแล้วเตือนแล้วน้องแก้วบ่ฟังพานะ
4: มันม้วนผ่านกันไปตะลึงตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังไดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังไดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังไดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าซั่นเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเล่พาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพรีเมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพรีเมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงา

0: หากเนาสิเบิดไปร่าดำร่าย้อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลผ้าล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
1: 043840122
0: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร
1: 043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: พ่อใหญ่ท่งกับลูกเขยหลังจากที่เกี่ยวเข่าแล้วกาสิผ้ากันออกไปตัดอ้อยสมือไปกันสองคนแล้วเนี่ยอยู่ในกินกับว่าเอาไปเด้พ่ายแต่กองเข่าไปแนวกินนี่ไปหาเอาข้างหน้าสาเล่ามีป่าหลายเด้เวลาเห็ดเนี่ยอยู่ในกินกับเป็นหน้าที่ของลูกเขยวานแหสวดสองสวดก็ได้ว่าสันเถาะปลาก็มีแต่โตใหญ่ๆเด้ปลาคอแน่ปลาดุกแน่ไปซะแล้วช่วงที่เวลาลูกเขยไปวานแหเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินนี่กะแล้วก็ตัดอ้อยเสยพุ่นละเพราะเราเป็นคนมันเด้ให้ว่าบ่เคยกินข้าวห่วมผ้ากันสักเทียว่าสันเถาะเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินแล้วก็จังเอิญผู้ลูกเขยก็ได้แต่ว่าก็เอิญไปจังซะละเป็นพี่ที่เพราะว่าเอิญมือใดก็บ่กินน้ําสักเทียมีตั้งแต่ว่ากินก้อนโลดทิศจงตั้งแต่หัวนั่นละไว้ถ้าพ่อสมมุติว่าสันซะลูกเขยก็จงตั้งหัวนั่นละไว้ถ้าเล่าอ่ะปากคอก็มีแต่โตใหญ่ๆกันเป็นปลาดุกก็มีแต่หัวใหญ่ๆซะแล้ว เฮ็ดอยู่จังซี่เกือบเดือนพอแล้วตัดอ้อยจนว่าสิแล้วพุ่นล่ะป่าคอป่าดุกมันก็หมดสันตัวบาทเนี่ยเหลือแต่ปลาโลดมื้อนี้พ่อเฮ็ดเนกินแล้วมาพอมากินข้าวท่านทาเอิ้นว่าสันเถาะเอาก้อนโลดทิศคือเก่าคือเก่าว่าสันหลังจากที่กินข้าวแล้วลูกเขยก็ลงไปตัดพ่อลูกเขยลงไปแล้วก็ฝ้าวแลนขึ้นมาเถียงหน้าหิวแป๋ตายมื้อนี้แล้วเล่งคักเพราะว่ามันไกลสิแล้วแล้วว่าสันซะพ่อแลนขึ้นมาหอดเถียงหน้าก็เห็นถ้วยแล้วก็ฝาหม้อปิดไว้เป็นประจำนั่นละแล้วก็ฝ้าวซะแล้วสิเป็นลมเปิดฝาก้องข้าวออกปั้นค่ำข้าวค่ำบักใหญ่ซะแล้วพอเปิดฝาหม้อออกจากถ้วยมีเต้าหัวปลาลดอ้อยต้อยหาขัวมึงเอ้ยพะนะผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บาสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่อย่างกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
1: 043840122
0: ฝ้าวโทรฝ้าวโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่ดาวกับแม่ใหญ่นางสองผัวเมียมักย่องให้ว่าไทบ้านไทเมียงนี่ฮู้จักกันเบิดว่าสองผัวเมียนี่มักย่องอยากได้อีหยังเอาไปเลยว่าตาย่องเล่ามามื้อนี้เพิ่นก็พากันออกไปหน้าตามปกติเล่าละเอาข้วยไปเลี้ยงน้ำข้วยก็มีอยู่ 4-5 ตัวอยู่หัวหน้าแล้วก็ปลูกบักแตงโมไว้เนาะพอไปฮอดเชียงหน้าก็อยู่ติดกับป่าบักแตงโมนั่นละกะพากันกินข้าวหลังจากกินข้าวแล้วกะพอยายดาวแล้วก็เอาข้วยไปเลี้ยงกะปล่อยมันกินไปบ่ได้ลามว่าซั่นเถาะน่าจะของหญ้าหน่อยมันก็ควมไปกินอีกทงนึงก็ดีมีนายห้อยเขามาหาซื้อข้วยพวกนายห้อยพวกพ่อค้านี่สิขึ้นซื้ออยู่แล้วเรื่องย่องคนน่ะพอเห็นพอยายดาวเลี้ยงข้วยอยู่ก็ไปถามซื้อเอ๊พอบักเถิกน้อยตัวนี้สิขายเท่าไหร่น้อพะนะแล้วก็ว่าโอ้ยบ่ขายดอกเลี้ยงมันไว้ถ้าเฮ็ดหน้าแล้วว่าโอ้ยอยากได้เด้มันคืองามแท้บักเถิกน้อยตัวนี้แม่จังมันได้จะของคักเนาะมึงนี่ว่าสั้นเพิ่นบอกกับกล้วยนะจังมันสมคักสมแน่เจ้าของกะหน้าตาดีกล้วยกะงามโอ้ถ้าสมัยเป็นนุ่มเจ้าคือสิรอคักเนาะพอว่าสั้นพ่อใหญ่ดาวได้ยินเขาเว้าจังสันก็ยิ้มในใจเด้ห่วยแต่สมัยก่อนเขาเอิ้นสรพงษ์2แล้วพะนะแม่นอยู่ดอกรอไห้แต่ว่าอยากได้เด้บักเถิกน้อยตัวนี้แม่ขายให้ลูกเอาไปเป็นมุ่นเป็นมั่งซะเปียงก็เห็นเขาย่องจังสันก็ขึ้นเอิกตัวเพิ่นน่ะไว้บ่ต้องซื้อดอกเอาไปเลยเอาไปเป็นมุ่นเป็นมั่งอ่ะกล้วยน้อยขี้กระตึกซะดอกทั้งเลี้ยงทั้งปัวเอาไปซะพะนะเพราะว่าจังสั่นแล้วนายห้อยมันก็จูงข้วยไปซะแล้วบ่ได้ซื้อจักบาทพระเอิญก็จูงข้วยผ่านเทียงหน้าเล่าเห็นแม่ใหญ่นางนอนเฝ้าบักแตงโมอยู่ก็เลยอยากก็เลยถามซื้อขายให้จักหน่วย2หน่วยนะเปียงแม่ว่าสั่นเล่าก็เลยลงไปหาเด็ดบักโมว่าสิขายให้เขานั่นละบาทบักโมก็หน่วยใหญ่ผู้ปลูกก็ทั้งขาวทั้งงามได้ยินจังสั่นก็ยิ้มในใจได้แม่ใหญ่นางก็ได้พ่อเด็ดบักโมมาได้แล้วกะเอาเอาไปโลดบ่ต้องซื้อละแบ่งกันกินฮะนะโอ้ทั้งงามทั้งใจดีทั้งขาวว่าสั่นอันนี้ขนาดทั้งนอกเด้นี่ได้ยินจังสั่นแล้วก็แก้ผ้าให้เขาเบิ่งซะแล้วทั้งในแห่งคักว่าสั่นพอเห็นแก้ผ้าออกแล้วกะในห้อยมันสิอดได้หรือมันก็นวลเอาตัวได้ทั้งข้วยได้ทั้งแตงโมได้ทั้งคนก็เรียบร้อยแล้วก็ยังย่องต่อเด้ถ้าเป็นสาวเจ้าคือสิงามคักเนาะแม่เนาะตะกี้เขาเอิ้นนวราช2อะแล้วฮะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปถ
1: ทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะกลิงกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก่อน

103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ6040เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน6040ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
2: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1

0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
2: ้นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2,570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5 ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
3: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกสศเองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
4: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
6: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
7: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
6: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสีสัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาด้วยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
8: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน และระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทางนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมา เนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
14: ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจินโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นี่เสียงอาจจะอุอีอุอีหน่อยนะคะเพราะว่าป่วยอยู่จริงๆแล้วเป็นไข้อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่คุยด้วยไม่ได้กับคุณวิชุเสริมสวัสดิ์ศรีค่ะผู้ก่อตั้งสีอาร์ติสติกสีดีของคนไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: จะบอกว่าวันนี้เนี่ยบอกว่าไข้ขึ้น เลยรู้สึกว่าเสียดายที่แบบว่าเขาไปในเรื่องแบบว่าเคมกันเลยไม่ได้ไปกับเขาแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดเต็มเลยเพราะว่าพี่บอยอยู่ด้วย
2: อ
1: ะฮะคราวนี้วันนี้เรามาคุยเรื่องสีแต่สีเขาเคมยัง
2: ยังไม่มีเคมเพราะสีชื่อไทยน่าจะยากหน่อย
1: สีไทยในคละในที
3: ่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำ

0: ประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้หนึ่งนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันสาสินศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาก เหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทั้งบ้านเบาสู้สินตกแห้งๆพี่น้องทั้งฝนทั้งอำเภอว่าปีมหาสารคามก็ละออกอากาศนะครับส่งสัญญาณไปทั้งอำเภอโพชัยจังหวัดระยองเสียงฝนสู้สู้ยินเสียงขาว่าในไม้หุ่นดีไม่ดูดดีบ่ตกวังนี่ล่ะวังสองทุ่มสิบสองนาทีเนาะอันนี้กระปลาขับไปสิบนาทีแล้วล่ะนะครับกาซีมึงได้เกินว่าไม่ได้ตกลงไปไหนเพราะฉะนั้นส่วนมากก็ไม่เกิน30นาทีเนาะฝนเนี่ยก็สิเศร้านะครับเทลงมานะครับมันตั้งเข้ามาจะตะหัวคําละล่ะนะครับมันก็ได้เฮาก็สิตกนะครับนะเสียงดังแห้งอดทนเอาเด้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะใส่ได้แน่ก็ว่าไปโลดบ่ได้ยินหยังดอกนี
1: ่นะเอ้ยจะไปบ่ฝน
0: เด้อเอ้ยบ่มีฝนก็ดีละล่ะทางฝน
1: ไปแค่ว่าฝนอย่าจังฟัง
0: เด้
1: 700
0: ก็เป็น750ครับต้อง800ครับ
1: พี่ตัด800ยังไปส่ง
0: บ่แม่นครับ
1: พี่เอา800เท่านั
0: ้
1: น
0: เอา800เอาหยังเพิ่มเนี่ย
1: เอาอันนั้นเพิ่มเอาสมมุติตะละสมมุติประคามละ200ยังไปเพิ่มมันจังไปส่งของ
0: ครับ
1: เป็น800บ่ได้เฮ็ดบ่ล่ะ
0: บักขามนี่บักขาม
1: พี่รวยแ
0: กบักขามต้องเอาเป็น3เอาเป็น300ครับ
1: เออเอาน้ำของ400
0: หนังน้ำข้าว400ที่วันนี้เอาเปลี่ยนลงไปเอา
1: เป็นบ่เพิ่มไปเดียว
0: เอาเอาเพิ่มกับเพิ่มเอาเพิ่มไม่รวมแล้วเป็น800เนาะนะแต่ละมือเนี่ยบ่อยู่กับหม่องกับเทียเพิ่มไปลงแม่บ่เป็นหยังบ่ได้ซื้อให้กันเอ้าเนาะ
1: จ้าจะได้ส่งค่านี่บ่ได้บ่ได้ส่งบ
0: ่บ่เราสิส่งฟรีค่าส่งกันเกิดกันครบ800ครับ
1: จ้าเอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ล่ะ
0: เอาโลด
1: เฮ้
0: ยบ่ได้ยินหยังดอกฝนก็ได้
1: เอาไปขายก็ไม่จะน้องขายขึ้นไปอย่างนู้นอ่ะถ้าขายแล้วก็ดีละจ้าอันกินเดี๋ยวขอฟังเพลงเลยเนอะ
0: เพลงยังลาง
1: แกงเรื่องจานเนอะ
0: แกงเรื่องจาน
1: แกงเรื่องจาน
0: เธอคือแกงเรื่องจาน
1: จ้าของอันเพียงเรากินเดี๋ยวเรื่องซื้อแล้วล่ะ
0: บอกซื้อเพลงเต็มๆเลยป่ะนี่
1: เออ
0: ก็ว่าจังสั่นเนี่ยโอ้เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: เอาแกงเรื่องจานครับ
1: หมอกแพงแกมืดเด้อจ
0: ้
1: า
0: ว่าไปโลดผมไม่ได้ยินยังดอก
1: ยังไปเด้อลูก
0: แต่แ
1: กงจัดเออเป็นทองร้อย
0: อ
1: ย่าไล่เรากระถิ่นไม่มามาเด้อ
0: ครับ
1: แม่น้องแม่ขวาแม่หน่อยเด้อเด้อสาวยังไงล่ะแม่บุญจังแม่บุญแก้วแม่เจี๊ยดเราฟังบุญเพื่อนเราว่าสัญญูฟังอยู่เด้อบ้าน
0: ฟังอยู่เด
1: ้อบุญต้นข้าวันนี้จะทักว่าหลานละจะสีทองเลยเด้อ
0: เอาเอาไปเลยว่าเป็นอะไรกับว่าไม่ได้ยินน้ำเลยเสียงนี่คือเสียงฝน
1: แค่นี้ละแค่นี้ละจ้า
0: ได้ยินอยู่พอได้ยินอยู่จะมาสิมีเสียงฝนแทรกเข้าไปเนาะ
1: จ้าจ้าข้ามาแล้วบ้านอีสานก็มีฝนเริ่มมาจ้า
0: เข้าใจอยู่ขันมีฝนฝนบ่โทษหรอกฝนพักกันนอนหลับเหมือนกันขันมีฝนแล้วมันเงียบตัวเอาวันดีจ้าเอาโอ้ยอ่อนซอดเนาะนะครับรูดไปแล้วก็ได้เอาโทรมาใหม่0809798200ขอพิงงานยังก็แกงเรื่องจานประหารใจสนองโอ้ยบาดจังใดแกงเรื่องจานสะอื้นหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเด้อนะครับแกงเรื่องจานแกงเรื่องจานประหารใจสนองเนาะสื่อพิงก็ได้เนาะแม่นบ่อันนี้บ่ได้ร้องแกงเรื่องจานประหารใจของ สอนสินใช้ไหทองคำมันก็บางจัดจักผู้ใดลอกเนาะมันหลายคนลอกเนาะนะครับก็สิเป็นสอนสินใช้ล่ะต้นจับวับเพลินนั่นนะเนาะนะครับเอาใส่หน้าไม้ใส่นี่คันได้ยินเสียงก็ว่ามาเด้อนะครับฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าโอนะ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: ม
0: ัน
1: มีฝนห
0: รอ
1: เจ้าม
0: ีเวลาก็มีฝนบ่เจ้ากับว่ากันนอนมือ
1: เจ้าตกแล้วท่านตำรวจสั่งตกอยู่รถตกก็เปิดไว้เวลาพ่อแม่พ่อแม่อยู่ตัวแห้งแล้วจ้า
0: เออ
1: เจ้าขอบักเป้งมีพลายังไม่ถึงนะจ้า
0: อืม
1: ต้องเสียนะจ้าบินบุญพลามาไม่ถึงนะจ้า
0: เอาจักกันได้ดอกบุญกันได้ดอกบุญเผาลากันได้
1: จ้าบ้องเบียจ้าบอกเผยฟังกันหน่อยเด้อ
0: ครับผมได
1: ้เสียงเด้อจ้าเด้อ
0: เอาซี
1: แม่ถือมันเลยเด้อหาผีซ่อนน้ำแม่น้องเคยน้ำเด้อจ้าเด้อ
0: จ้า
1: จ้าแม่ป้าเหนียดน้ำแม่เด้
0: อได้อยู
1: ่ให้กระสิบน้ำแม่จ้าถ้าผูกโมเสียน้ำเด้อจ้าเด้อพ่อสุดเชียงสุดสายเด้อจ้า
0: อืม
1: มีมามาน้ำเด้อจ้าเด้อ
0: ครับ
1: จ้าสุดสายจ้าวนะดีจ้า
0: ครับบ่อุ่งมูแปดพันตีทั่วเขาสัญญาเป็นเทพดอกย่ำสดสิผลพ่อทั่วดอกครับบ่อุ่งมูแปดเนี่ยพันตีทั่วเขาสัญญาเพิ่นอันเป็นเทพดอกอันเป็นได้สดผลพ่อทั่วดอกเออคือผลพ่อจักอันไหนเป็นเทพเป็นสดกับจักนะครับอืมเปลี่ยนทั้งสันนะฮะมือเขาจะเอามือเขาทั่วละติดง่ายๆเนี่ยคือเป็นเทียบติดง่ายๆนะตัวนี้นะครับเอาโทษกับแม่ไปเที่ยงไปใส่เราบ้างหันคือเห็นบืนบกบืนบากอยู่ถ่ายโอกาสอยู่ด้วยนี่อืมแต่บริษัทกับผู้อื่นต่อก็พอถ่ายดิฮัลโหล
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เออมาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยคืออันอาทิตย์หนึ่งเขามาเที่ยงหนึ่งเนาะอันสวัสดีนี
2: ่คนสูงแม่ค่ะ
0: โต๊ะอยู่บ่ได้โอ้ตั้งข่อยผลกำลังตกอยู่หึมๆอยู่นี่ได้ยินเสียงบ่
2: เสียงหึมๆเจ้าเนี่ยมือว่านหมด
0: มือว่านบ่ตกมือว่านนี่คึมหมดมือเจ้ามือนี่ก็คึมคึมแล้วมันมาตกแค่มือแรกมันมาตกแค่มือแรกได้เลยนี่ฝน
2: แม่อยู่2มือกว่าน่ะประมาณแต่กว่านี่ตกตรงๆตรงเด็ดตรงนี้สะพาน
0: น้ำมีบ่ล่ะทั้งเสระพูมน่ะมีน้ำบ
2: ่แจงบ่มีมีน้ำให้น้ำมีลูกค้า
0: เมื่อนั้นไปยาโสธรนั่นมองสภาพน้ำยังนั่นบ่มีน้ำเด้มองบ้านไม่บ้านไม่ชุมพรบ่มีเลยเด้แห้ง
2: จากถนนย่างไปทางหลักอ่ะไปมันไ
0: ม่บ่มีน้ำบ่มีแต่น้ำห่วยธรรมดาบ่หลาย
2: เห็นพี่น้องบ่ทนตากเจ้าว่าเจ้าลูกเป็นผ่านได้หลายไปแย่ง
0: นั่นก็สิมาช่วงฝนก็สิมานำก็คือสิงหากับกันยาเด้อแต่เบิ่งโหลดมันสิมาที่ถ่วมเขาตอนมั่นหน้าลุมเด้อหน้าลุมเตรียมตัว
2: ปีนี้ข้าเจ้าบอกนาทนเสียหน้าลุมได
0: ้ได้ตะตี้ได้ยุ่นล่ะได้น้ำลายเออแต่บรรยากาศหน่อยอยู่เหลือแต่สภาพอากาศเหลือแต่บรรยากาศนี
2: ่พอเปลี่ยนฝนลัดเอานกขยัน
0: เ
2: ออขยันเจ้า
0: หน่อยฝนตกประมาณ10นาทีแล้วเริ่มเศร้าแล้วนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัดนี้ตกซะนี่ล่ะ
2: เป
0: ิดเบิ่งนึงแล้วก็เปิดก็เลี้ยวเบิ่งอยู่พอวันนี้ล่ะ
2: ขอเพลงแม่คันอีกเยรูปรอค่ะ
0: เพียงอย่างละผู้ฟังคนสวย
2: เอียงกอดชักให้ไอ้คนเดียวของอินทราค่ะ
0: เอียงกอดโอ้ยโทรศัพท์ก็จะมันไหลเนาะ
2: เอาคอยกระจิ้มยกสูงเลยเอียงกอดชักให้ไอ้คนเดียวค่ะของอินทราค่ะ
0: เอาเพียงกันเนี
2: ่
0: ยให้กับบุญพระเวียร์เพียงกันได้เงาค่ะ
2: ไปขอใส่เพชรนี่ให้เจ้าว
0: มันต้องให้แม่น้อยขอแม่น้อยขอแล้วสิว่าเก็บกอดซื้อได้แล้วว่า
2: เก็บกอดทักให้อ้ายคนเดียว
0: แม่นแม่น้อยสิได้ซ้ําเดียวแม่น้อยสิว่าเก็บกอดเก็บกอดได้เก็บกอดซ้ํานี่ล่ะเบิดเบยเหย้าบัดนี้บ่จําบัดนี้อื
2: มขอเพียงแม่ค่ะเก็บกอดได้ค่ะ
0: เออแม่นแล้วคุณก็ขอเพียงแม่คิดมาคิดมาคิดมาเวลาช้ําหนักว่าซั่นอืมก็จังว่าอยู่เนี่ยลังมือกับนางขึ้นถือเพียงอยู่บนบ่ขอเพียงแม่บนนี้คนหาเอา
2: ครับอืมเป็นคนหน้าหมอบเด็กค่ะหมอบใครสาวนำเรียนสาวกระสินนะคะหลักการไม่เที่ยงค่ะไม่เสื่อมค่ะไม่น้อยค่ะเป็นต่างไม่จนแล้วคน
0: จะน่าโอ้ไม่สมรงหลิมน้ำจะนั้นจังกวกๆ
2: อ
0: ัน
2: ทุกเสียงเรื่องสายทั้งหมายเรียกหนามไม่ดอลอนะคะ
0: ค่ะ
2: กันติ้งไปติ้งมาอยู่นอนค่ะเนาะ
0: เข้าใจอยู่ว่านอนเมียบนั่นมันนั่นล่ะ
2: ไม่ได้นอนเมียบค่ะนอนนอนผู้หญิงมีลมยังทักผ่าอากาศพอใครดีจะเล่ไหลไหมคะ
0: อืม
2: อาจารย์ดีเนาะค่ะน้อง
0: สำนั่นล่ะเสียงกันจู่ๆจัดๆให้ก็ถอดใครอยู
2: ่ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับอืมอ่าสายใดเป็นสายใดแล้ววันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเป่ายังแห้งในดื้อเสียงผู้ใดก็วางใดก็ฮัลโหลครับบ่ได้ยินบันไดครับ
3: ขอฟังเพลงแม่ที่ตามฟังตลอดค่ะ
0: แม่ยังเน
3: า
0: ะ
3: ยังครับ
0: อ
3: ยู่น
0: ี่อันไหนก็ครับ
3: ทางตุบนบนโอ่งค่ะอันนี้มันเทปบ่ครับฟังอยู่นี
0: ่บ่ครับก็เว้าครับผมอยู่นี่ก็ว่ามันเทปได้เป็นคนคักๆเนี่ยเว้ากัน
3: ขอโทษจ้ะแม่เห็นเว้าแม่ก็ได้โทรฟังรายการตลอดค่ะในตุบนบนโอ่งผู้บ่ใจค่ะ
0: บันดอนโอ่งดิครับ
3: มะนาแม่ก็ฟังติดตามค่ะไอ้มะนาเว้าเรียงนั้นเรียงนี้พุ่นก็ฟังอยู่ทางพี่ทุกคืน
0: ฟังอยู่
3: ที่นี่พุ่นน่ะค่ะ
0: ฟังผู้เดียวจะคดเหรอนั่นดิ
3: ฟังมาได้หมู่บ้านเขาก็ฟังทุกคนนะคะว่ามีผู้โทรแม่นสิโทร
0: อืมเขาเจ้าก็สิเออเจ้าก็เจ้าสิฟังบ่ฟังบ่รู้เรื่องเนาะอืม
3: ฟังก็เจ้าฟังรู้เรื่องใช่ป่ะกฎหมายที่พุ่นน่ะเว้าเรื่องบัตรคนจนเนี่ยนั่นน่ะนี่หลายอย่างที่พุ่นน่ะบ่ได้ความรู้ที่โตคนแก่ฟังก็
0: ครับ
3: ชีวิตในหมู่บ้านจะมีบางอย่างค่ะ
0: อืม
3: คุณหน้าที่เราคุยรายการฟังนะคะเด้อคุยสนทนาเรื่องกฎหมายนั้นกฎหมายอยู่คุณแม่ก็คิดตามฟังทุกคืน
0: ครับครับ
3: อันขอร้องเพลงหัวหน้าไอ้ร้องร้องข่าวหน้าห้องได้เลยค่ะเด้อ
0: ร้องข่าวหน้าห้องครับ
3: ร้องข่าวหน้าห้องที่หัวหน้าร้องค่ะหมด
0: ครับ
3: อ้าวขอขังหนึ่งค่ะค่ะค่ะโอ้ร้องวันนะคะเนาะร้องเสาร์วัน
0: สวัสดีครับพี่น้องท่านดอนโอ่งเนาะนะครับทั้งโพชัยขอบคุณหลายกันละกันนะครับฟังสมมือรายการเฮากับเป็นรายการบ่คือบ้านคือเมืองเขาดอกแม่นรายการอื่นก็จะก็สิเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปนะครับหน้ามั่งหน้าไม้ให้5ไปแต่ว่าของบ้านการบางยุสิงก็สิมีรายการกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องบางเทื่อก็บ่มีแนวสิเว้าพี่น้องก็ถามมากเอามาเป็นประเด็นเว้าพี่น้องฟังเพราะบางเสือบางที่อาจจะพี่น้องถามมามันอาจจะตรงกับพี่น้องในมือใดหนึ่งมือหนึ่งหรือตรงกับญาติพี่น้องสิมนะครับเออเนาะก็จะเอามาให้ฟังเสด็จฮัลโหลไปใส่ละ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมบ่ไม่ดอกมันทุ่มมาหลายเทียอยู่เพิ่นก็ซุ่มมานั่นล่ะอืม
4: ว้า
0: แม่นมวยซุ่ม
4: เลี้ยงให้ฟังพัดดีขึ้นจวดๆนักดีกว่ามันนั่นบ่กล้า
0: เพิ่นเลี้ยงอึ้งว่าเฮียนตะดังอ้วกๆอ้วกๆอยู่
4: ว
0: ้
4: า
0: ครับ
4: เล
0: ี้
4: ยงมัน
0: เ
4: ลี้ยงตั้งบักสร้างสบู่ได้บ่าว
0: เดี๋ยวได้เอาเขียนเกินสร้างสบู่เม็ดเที่ยงอืมครับโอ้ฝ่าห้องยังอีกวันนี
4: ้ต้องข่าว200 บาทเ
0: น้ำเก่า200
4: อันสองสบู่อันขมิ้น100บาทนะจ๊ะ
0: ครับห้าร้อยค่าส่ง50บาทเป็น550ครับอืม
4: ว้าวอัศวุบักขามที่ว่าเนี่ยใช่เห็นไม่เที่ยง100บาทว่าใช่เห็นไม่เที่ยงบ่จ้า
0: บักขามบ
4: ่ด้าที่ข้างไม่เที่ยงไหวจะได้ไม่เบา
0: อ้าวก็จะข้างดูแต่
4: อ
0: ้
4: าวแต่สุดก็โดนหุ่นไม่เบาเบาลืมแต่บ่จ้า
0: อ้าวบ่ลืมดอกขันเอาเขียนไม่ก็ได้เดี๋ยวเพิ่มไม่ได้ครับอืมอันนี้เพิ่มให้ครับเป็น550เพื่อเราจะมาเพิ่มมะขามให้ฟรี
4: จ้า550บาทเนาะ
0: ครับ
4: อันบอกฟังเพลงได้หรือเปล่า
0: เพลงอันใดเนาะหัน
4: เพลงอันนักเจ้าฟังหัวได้นะจ้าใจร้าวลองเดี๋ยวมาเด้อ
0: นี่ยังเกาะ
4: นักเจ้าฟังหัวได้ไม่เบาน
0: ักเจ้าซ้ำผัว
4: จ้า
0: โอ้ยเอาโอ้ยฝนไม่อีกเราก็ได้เขาก็ได้ยินแต่ว่าผัวๆนี่ละฮักผัวฮักผัวไปได้ฮัก
4: เจ้าซ้ำผัว
0: แต่เปิดเอาหูแล้วนะฮักเจ้าซ้ำผัวแต่ว่าขันเปิดเพลงสิบริยินเสียงฝนดอกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์อันนี้เปิดไมค์อยู่เน
4: า
0: ะ
4: มาไปว่ากูเจ็บกูตายเดี๋ยวจะ
0: ม
4: าเด้อ
0: มาไปสายฝนจ้าครับผมปอดผมโอเคครับนะครับขอบคุณเมเทียงนะครับสบู่น่าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณฮอดประมาณขอนแก่นละนะครับประเดินทางมาประมาณ10ลังเด้อ

0: มะขามมันก็สร้างมาเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้อมันสิหลงกันนะครับแล้วก็พี่รองทั้งจัตุบอกว่าเอาน้มเข่าซีโหลนะครับคุณแม่พันปีแล้วทรงไห้เด้อแล้วครับเรื่องมะขาม200บ่ลืมเด้อนะครับเดี๋ยวหามันฟังอยู่ก็ได้เนาะนะครับโอ๊ยตายฝนก็ได้เนาะอาจจะสายซะเกินก่อนที่ฟังเพียงได้ยินแต่เสียงฝนฮัลโหลซี
1: ได
0: ้
1: ย
0: ิน
1: ได้เสียงฝน
0: กันจังว่าเสียงฝนแม่เอ้ยแต่มันตกดีอันตะกี้ก็บ่ตกแต่มาตกตอนเฮาสิเข้ารายการ
1: บอกว่
0: า
1: ด
0: ี
1: บอกว่าท่านพูดได้
0: มันบอกว่าได้มันบอกยากบอกยากก็อย่างตัวอีฝนนี่
1: ว
0: ัน
1: หน้าเม
0: ื่
1: อแม่เข้าวัดแล้วเอาอยู่คือเพิ่มไปยังเหมือนเก่
0: าเมื่อเข้าวัดบ่เมื่อไหร
1: ่
0: เมื่อวานนี่บ่มีฝนทั้งนี่บ่มีฝนทั้งนี่มื้อคืนจัดกันแตกเสี่ยวๆอยู่
1: ตกมาแค่ยังเหมือนเจ้าที่เขาวัดได้ข้าวไปเส
0: ีย
1: เม
0: ื่อเฮ้ยสังบยานหมื่นนะใส่เกิดเพราะว่ามันหมื่นตุลุยจุดไม่หมื่นตุลุยจุลายอยู่เดินวัดแต่ไม่หมื่นจุดดีเฮ
1: ้ยนุ่มขอมาวัดเมื่อใดก่อน
0: วัดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ล่ะสร้างโลดที่สร้างหยังก็ได้
1: ไหวสร้างจังไรว่าตั้งแต่ไปหาลูกน้อง
0: ไปหาลูกน้องไป
1: ลองหา
0: ผ
1: ู้เอาย
0: า
1: ผ
0: ู้
1: เอาน
0: ั่น
1: ก็ม
0: ี
1: น้ำม
0: ัน
1: ย
0: ่
1: าง
0: ขี้บ่อน้ำมันน้ำมันก็ย่างอยู่กาแฟก็ย่างไปกล้วยก็ย่างสร้างโลดผู้จังอย่าบ่ต้องไปถามเพิ่นดอกพอเวลาน่ะเพิ่นก็จะว่าก็บ่ให้กูแน่คือเอาตัว
1: เอาเพิ่นเที่ยวหน่อยเอาหลายเพิ่นเน
0: าะสร้างไปหลายๆว่าเป็นติภาษาขายดีเป็นที่ลงสั่งเนาะบึมบั่มบึมบั่ม
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ส
1: ร้างหลบมือ
0: เพื่อได้สั่งน้ำแม่เสริมเด้อเพื่อได้สั่งน้ำแม่เสริมเด้อฝ่าโทรมาสั่งเล่า
1: บอกแค่แม่กัน
0: นะเพื่อได้ฟังอยู่เพื่อได้นอนเมียบนอนสั่นเขาอยู่จังได้กระสังละกันที่เขียนได้ยินยันกระยำหาแม่เสริมแน่มืออื่นนั่นพระสังฆ์ก็อื่นแม่เสริมไปหา
1: ขอโทษต่อนอนด้วยกันแต่ว่าบ่เมียบหรอก
0: นอนเมียบสั่นเขาปันตะกะเตียนเนาะ
1: นอนมากแล้วก็สิดับตัวบ่ดี
0: น้ำไหลเหี้ยอยู่ดูดจังไรก่อนมอนไหลมื้อละล่ะ
1: เดี๋ยวนอนคืออย่างนี้เปิดใจไว้ในเรื่องฟัง
0: บ่พากันนอนดิสิอยู่วัดมื้อคืนบ่นอนซะบ่
1: นอนอยู่นอนเหลือคืนเหลือพร้อมนอน
0: คื
1: น
0: ที่3คืนสิมาหยังตะดึกแท้
1: เอ้าก็ดูว่าทําบัตรจองวันหาจะได
0: ้ที่นึงว่ามาต้มมาม่าเนาะอยู่วัดก็บ่กันต้มมาม่าแต่ที่3
1: แค่มาม่า
0: ก้อยดึกไปซั่นแล้วปุ้งลุยปุ้งเฮ้ยโอ้เสียงฝ่าแม่ยางตำมันมอตำยางกระเจ้าปลงตรงเปียงตีถั่วโถเหี่ยวกันเสียเอาสายอย่าง
1: เสียงแรงจวด
0: จวดเจิดแล้วฝนตกนะขัน
1: เอาขอพี่หนึ่งอีหยังก่อนด่านหลวงก้อนเนื้อแม่หลวงก้อน
0: อีหยังเพี้ยหยัง
1: อีหยังนอบาทนอน
0: เพียงอย่างเนาะเพียงถอดเทียนดิมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้อยู่ในใจอยู่ทันที
1: ดวงสารพัน
0: ค่ะอ้าวสารพัน
1: เอาขมอบไปแม่น้อยแม่เที่ยงในเรือ
0: เมื่อไปรวดมานอนฟัง
1: แม่เสียร้ายนั่นแม
0: ่
1: โมแปดนั่นแม่เรือ
0: นอนเหนื่อยนอนไรเหนื่อยนอนนอนไรเหนื่อยเหรอแต่เราคนนั่น
1: แม่เดียนนั่นแม่แม่น้อยแม่สารนั่นแม่เรือว
0: ัน
1: เรื่องนั่นแม่แม่ติ๊งแม่ว่านี่ตัวก้ม
0: น่าหลายแม่แล้ว
1: ฟ
0: ัง
1: อยู่ไกลๆปุ
0: ๊บฟังอยู่ไกลๆนี่ก็มี
1: น้องหงวันน้องหงเบิดบ้านเด้อ
0: เบิดบ้านแล้วติผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านก็ให้เนาะ
1: ไอ้เบิด
0: โอ้ยจะมันฟังบ่ดอก
1: แอสีโทษนั่นแม่
0: ก
1: ี
0: ่หยดมาก
1: แต่บอกได้ว่
0: า
1: แต่ย
0: ินเขากี่หยดก็กี่หยดเป็นโทรศัพท์มาสั่งแต่เต้าหูเศร้านี่แหละคนว่าฟังกี่เด้อเบาฟังจอบฟังที่ตายนี่จอบประสันจอบฟังครับครับผมเออจัดเฝ้าเนาะหากท่านอย่าบอกท่านหลุดติดคือเฝ้า
1: หัวหน้าพวกหัวหน้าเนี่ยแต่ยังได้ค่ะ
0: ทราบแล้วล่ะลิ้นปอกแปลกแปลกมันมาเป็นบาทบาทเนาะ
1: มาเป็นบาทบาทมากกว่าใดมาก
0: อืมน่าเป็นบาทเสียงเสียงฝนดังมากกว่านั้น 2,000 ปีว่ะ
1: เอาไปตั้งอยู่หรอกหาถูกค่าก้อนมือเง
0: ินยางไปโลดตีเขาล่อไปโลดเพื่อจะเอาสบู่เอาหยังเอาสร้างมาด้วยว่าสั่ง
1: จ้าจ้าจ้าให้มาหอดก้อนสวดยังตั้งนะ
0: อุ้ย

0: จะมาฮอดกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะบ่ได้จัดรายการเนาะ
1: ว่าแค่ที่ว่าเอาโทรกันเวียนก็ได้จ้ะเนาะ
0: โทรก็โหลดเอาไปใส่ละเอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปซ้ำเอาเดี๋ยวเด้อฟังเพลงกันบ่นี่พี่น้องเอาฝนเริ่มเศร้าแล้วล่ะปกแปกปกแปกเดี๋ยวเธอคือฆาตกรก้อนมูของเดือนเพ็ญอำนวยพรสาวน้องลำลึกบอกว่าเปิดให้เพิ่งแน่ฉันคอยฉันคอยหรือไม่ฉันคอยแม่นเพลงนี่บอกว่าแม่นคนหลังคนหลังยังคอยตัวเนาะเธอที่รักถ้าหากฉันตายไม่มีโรคร้ายอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงตายเพราะความใจหลักถ้าได้มาเธอจัดแจงเรื่องสิบวิ่งหนีบ่เหรอใจหลักคือหาบ่เห็นตีตนละวันตีบังขาบังขาละบังขาบังก้อยเอาเลือดยิงราคายิงให้ได้เป็นหายเอาพอแล้วครับพี่น้องลองเพลงเหรียญมาเป็นเงินมาหาบ่พอเดือดเพชรอำนวยพรขึ้นมาซอยงานจังหวัดในฝนก็แห้งตกจน

0: ทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
3: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
4: พี่น้องเอ้ยจะดีฝนตกแห้งที่ลงมาอีกแล้วนะครับแห้งแห้งจนว่าวไม่ได้เลยพี่น้องคันว่าวมันจะมีเสียงแบบนี้ล่ะเสียงฝนซาซาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพลงเงี้ยจนจบรายการไปเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างวันนี้เพราะว่ามันบอกว่าได้ยินนะครับบ้านยุสิงก็ได้ยินจากญาติพี่น้องได้ยินเสียงฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเพลงล่องเท่าหน้าห้องเพลงยังสาวกาลสินขอเพลงขอเป็นนั่งอีกได้จัดให้ดื้อนะครับทุ่มมาหลังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้สิบว่าขอเบาหนาไม่ได้ครับว่าฝนแห้งอีหลีครับฝนแห้งแล้วก็ตกแบบไม่เดิมลืมหูลืมตาเลยครับฝ้ากับห้องแห้งพร้อมเอาไว้สามีสักเกินพอกันไหมมือไม้นะครับพี่น้องสำหรับมือนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดีครับดื้อ

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200

นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดย่อฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อดีเจชูศิลป์080-979-8200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังละเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เบิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทอง

๊ะพี่ต้องสัญญานะพวกพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไวๆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวหวั่นความรัก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาในวันอาทิตย์เราหยุดงานทางฝ่ายร่างกายมาทำงานทางใจงานทางร่างกายนั้นทำกันตั้ง6วันในสัปดาห์พอถึงวันอาทิตย์ก็หยุดพักเสียหน่อยแล้วก็มาทำงานทางจิตใจการทำงานก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นธรรมดาเมื่อการเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการพักธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายย่อมมีการพักทั้งนั้นแม่ต้นไม้ก็ยังพักเราจะเห็นต้นไม้บางประเภทเวลาตะวันตกดินมืดใบมันก็หุบเข้าเขาเรียกว่ามันนอนมีหลายชนิดที่นอนหยุดพักอย่างนั้นเราเรียกว่าต้นไม้มันนอนแสดงว่ามันพักเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานถ้าหากินกลางวันกลางคืนก็ต้องพักแต่ถ้าพักกลางวันมันก็ออกหากินกลางคืนมีนกบางประเภทกลางคืนออกหากินเช่นข้างคาวเป็นต้นข้างคาวมันอยู่ในถ้ำมีจำนวนมากมากถ่ายมูลลงไปในถ้ำจนเราเอามาทำปุ๋ยใส่นาได้แต่พอตกเย็นตะวันจะตกดินมันก็ออกจากถ้ำออกเป็นเกลียวใหญ่โตมากมายขึ้นไปบนท้องฟ้าและดูมืดครึ้มไปหมดมันออกไปหากินนกเหล่านี้มันกินตัวแมลงเล็กๆซึ่งเป็นศัตรูพืชมันก็กินหมดสัตว์แมงเหล่านั้นก็ไม่มาทำลายพืชผลของเรามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อยู่มากเหมือนกันหนูที่อยู่ในรูมันออกไปกินข้าวชาวนาแต่ถ้างูเห่าเจอหนูหนูก็ถูกงูเห่ากินชาวนาไม่รู้เลยจับงูเห่าไปขายพัฒนาคารแต่ก็ต้มขายกันไปตามๆกันเลยไม่มีงูเห่าจะกินหนูหนูก็จุกชุมพอหนูชุมขึ้นชาวนาก็เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้สุดตัวไม่ได้คิดในละเอียดเราไปทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความเสียหายสัตว์ทั้งหลายมันก็มีการหยุดพักเป็นครั้งเป็นคราวแม่ลูกเรานี่เวลาตะวันเที่ยงตรงถ้าเราสังเกตรู้สึกว่ามันสงบในตอนนั้นมันเงียบเวลาตะวันเที่ยงคล้ายๆกับว่าหยุดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยทีเดียวแต่มันแสดงความเงียบในเวลาตอนเที่ยงวันแล้วก็หมุนต่อไปตามเรื่องของลูกชีวิตของคนเรานี่ก็เหมือนกันทำงานหนักๆ กากจำมาตลอดเวลาก็ควรจะได้มีการพักผ่อนการพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่าว่าแต่เราท่านทั้งหลายเลยแม่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาท่านอยู่มีคนมาเฝ้ามาถามธรรมะมาศึกษามากมายพระองค์ก็ต้องหลีกออกไปพักเป็นข้างคราวเหมือนกันเราเรียกว่าหลีกเล่นภาษาบาลีเรียกว่าปฏิสันลีนะปฏิสันลีนะหมายความหลีกไปอยู่ในที่เงียบไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเข้าไปได้แต่เพียงพระอานนท์ผู้เดียวพระอานนท์ก็ไม่ได้เข้าไปมากมายแต่ว่านำภัตตาหารไปถวายวันละมื้อมาถวายภัตตาหารพระองค์ฉันเสร็จก็ล้างบาตรล้างอะไรเสร็จพระอานนท์ก็ออกมาอยู่ข้างนอกใครไปก็ไม่ให้เข้าแล้วคนก็ไม่ไปรบกวนเพ พราะเป็นเวลาที่ทรงพักผ่อนความจริงพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ว่าร่างกายมันเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องมีการหยุดพักให้มันบ้างท่านจึงเสด็จไปพักในที่ต่างๆเรียกว่าหลีกเล่นพักผ่อนบัณฑิตเนรูที่เป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียถ้าแกทำงานหนักเหนื่อยแกขึ้นไปพักบนยอดเขาเมืองมิสซูรีเวลาไปพักเนี่ยแกไปกับเลขาไปสองคนเท่านั้นแล้วก็เข้าบ้านปิดประตูมีทหารยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดเป็นเวลา7 วัน7 วันนี่แกไปนั่งทำสมาธิของแกไปฝึกจิตให้เกิดความสงบพักผ่อนทางใจเสร็จจากการพักผ่อนแล้วก็ออกมาบริหารงานต่อไปรู้สึกว่ามีความกระปรี้กระเปร่าในการบริหารงานมากขึ้นผู้ที่เป็นคนใหญ่คนโตทำงานมากๆต้องมีเวลาหลีกเล่นเพื่อออกไปพักผ่อนทางร่างกายสมองจะไม่มึนชาในเรื่องการบริหารงานจะมีความรู้สึกว่องไวในการปฏิบัติงานต่อไปจึงเป็นเรื่องที่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันเรานี่ไปพักผ่อนเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนเพราะว่าไปพักชายหาดไปพักตามโรงแรมใหญ่ซึ่งมีการสนุกพลุกพล่านหรือไปนั่งอยู่ตามชายหาดอารมณ์มันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นการพักที่แท้จริงเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองเปลี่ยนจากความวุ่นวายในกรุงเทพไปหาความวุ่นวายที่พัทยาหรือที่หัวหินอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการพักแต่ถ้าให้ได้พักจริงๆต้องไปหาที่สงบเงียบณที่ใดที่หนึ่งเช่นไปพักตามวัดบ้านนอกหรือแม้วัดในกรุงนี่ก็พอจะหาได้บ้างเข้าไปนั่งในโบสถ์พักผ่อนอยู่คนเดียวเงียบๆตลอดวันหนึ่งหรือว่าคืนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนในต่างประเทศที่ไม่ใช่นักถือพระพุทธศาสนาโบสถ์ของเขาอยู่ตาใจกลางเมืองแต่ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์แล้วจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมันเงียบสงบบางทีเข้าไปดูก็เห็นคนมานั่งอยู่คนเดียวนั่นเขามาพักผ่อนเหมือนกันมานั่งหาความสงบในที่เงียบไอ้ที่เงียบนี่มันเหมาะทั้งนั้นไม่ว่าที่ไหนเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความคิดนึกเมื่อเราเข้าไปอยู่สถานที่สงบเงียบเช่นนั้นจึงควรจะได้ไปหาที่อย่างนั้นหยุดพักเช่นว่าเราทำงานรู้สึกว่าสมองมึนชาไม่ค่อยจะว่องไวหรือรู้สึกเพลียทางร่างกายเราก็ไปพักในรูปอย่างนั้นความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงบขึ้นจิตใจก็เป็นปกติมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนไว้ในโอวาทปาติโมกข์ที่พระองค์ประทานแก่ภิกษุ 1,250 องค์ในวันมาฆบูชามีอยู่ข้อหนึ่งว่าปันตัญจะสยนาสนังให้ไปอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบเสียบ้างไปอยู่ที่นั่งนอนอันสงบเสียบ้างอันนี้เป็นกิจที่ควรได้กระทำถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเงียบแล้วก็อยู่ในบ้านนั้นจะเป็นการพักผ่อนได้หรือไม่อยู่ในบ้านมันไม่ได้เป็นการพักผ่อนจริงจังเพราะว่าจิตมันคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่อยู่รอบตัวเรายังมีความยึดถือด้วยสิ่งของต่างๆก็ยังยุ่งอยู่ในบ้านนี่มันยุ่งคนเราอยู่ในบ้านนี่จิตมันก็ไปอยู่กับตู้มั่งโต๊ะมั่งไอ้นู่นไอ้นี่เครื่องใช้ไม่สอยคนใช้กิจการอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจึงต้องปลีกตัวออกไปจากบ้านไปพักณที่เงียบๆให้เราสังเกตว่าอย่างนี้ เวลาใดเราไปเที่ยวทัศนาจรหน้าที่ใดก็ตามจะรู้สึกว่าจิตใจสบายมีอิสระขึ้นที่ได้มีจิตใจสบายเพราะการไปเที่ยวนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความยึดถือว่าเป็นของฉันมันน้อยอาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้าจะยึดอยู่กระเป๋าของฉันอยู่ตรงไหนละกันเรื่องกระเป๋าแต่ถ้าคนจัดก็จัดเรียบร้อยเขาทำให้ดีเขาเก็บเขาดับไว้เป็นที่ไปถึงแล้วก็เอามาส่งให้เราก็ไม่ต้องกังวลกังวลก็กับกระเป๋าถือซึ่งใส่สตางค์ไปด้วยมันก็นิดหน่อยมันไม่มากเกินไปแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ไปสองข้างทางดูนั่นดูนี่ก็รู้สึกเพลิดเพลินใจในขณะที่ไปเที่ยวทัศนาจรอย่างนั้นคือคนเราในพอออกจากบ้านแล้วมันก็สบายใจมันว่างความยึดถือมันน้อยลงไปในขณะนั้นใจเราก็สบายแต่พอกลับมาถึงบ้านเอาอีกแล้วไอ้ของเก่ามันเข้ามาสะกิดข้างๆตัวเราอีกแล้วไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ของฉันแม้ของฉันเยอะแยะของฉันยิ่งมากเท่าใดจิตใจยิ่งกังวลมากเท่านั้นแต่ถ้าตัดคำว่าของฉันออกไปเสียได้จิตใจมันก็สบายแต่ว่ายังตัดไม่ได้เลยทิ้งมันซะบ้างเป็นข้างๆคราวๆด้วยการไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเช่นคนกรุงเทพไปถึงชัยยาเนี่ยก็ไปเพื่อการพักผ่อนแต่ว่าไปนะมันรีบเกินไปเราจะต้องการไปเที่ยวเกาะสมุยด้วยต้องการจะไปเที่ยวพังงาด้วยการไปพักมันก็ไม่ได้เต็มไม่เต็มด้วยความจริงนั่นควรจะไปพักจริงๆไปพักสัก5วัน7วันบ้านพักเขาก็มีให้สะดวกสบายไม่เดือดร้อนอาหารไม่ต้องหุงเองก็ได้สั่งร้านหน้าวัดบอกว่าเอามาให้ฉันตอนเช้าเอาอะไรตอนกลางวันเอาอะไรกลางคืนก็อดจะมากพักถือศีลให้ท้องใจมาได้พักผ่อนบ้างก็สบายไม่เดือดร้อนอะไรแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาที่มาขโมยแถวนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรข้าวของทิ้งไว้ก็ไม่หายไม่สูญก็อยู่ได้สบายไม่ต้องวิตกกังวลจะได้มีโอกาสสนทนาธรรมมีโอกาสปฏิบัติจิตใจไปนั่งพักใต้ต้นไม้ที่สงบสงบคนเดียวนั่งพิจารณาตัวเองว่าเรานี่อายุขนาดนี้แล้วผ่านลูกมาอย่างโชคโชนสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างมีอะไรมามากมายย้อนไปดูข้างหลังอย่ามองดูว่ามันมีอะไรเป็นแก่นสารมั่งในชีวิตที่ผ่านมามันมีอะไรเป็นสาระมั่งพิจารณาก็จะมองเห็นความจริงว่ามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่ามาแล้วผ่านไปมีแล้วก็ผ่านไปไอ้ที่จะมีอยู่อย่างจริงจังก็ตัวบ้านตัวเรือนที่เราอยู่อาศัยมันยังอยู่ของอื่นบางทีมันก็หายไปบ้างขโมยเอาไปเสียบ้างแตกหักไปเสียบ้างมองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็ไม่คงทนถาวรอะไรเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยึดไปถืออะไรมันนักหนาแต่ว่าเรามีไว้ด้วยปัญญาใช่มันด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหลงติดในสิ่งเหล่านั้นเราใช้อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปก็รู้จักพิจารณารู้จักใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบสภาพจิตใจของเราก็สงบอยู่สว่างอยู่ตามสมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นคนบางคนจึงชอบไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ร่างกายไปออกจากบ้านแล้วจิตใจมันก็ว่างไม่กังวลด้วยปัญหาต่างๆนั่นก็เรื่องอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเป็นการพักผ่อนนั้นแท้จริงนั้นเราจะต้องพักด้วยการฝึกจิตให้เกิดความสงบให้ตั้งมั่นให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานเรียกว่าเป็นการกระทำกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งแห่งการงานหมายถึงวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ใจเรามันสงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานมีมากมายหลายอย่างสุดแล้วแต่เราจะเลือกมาใช้ เป็นหลักปฏิบัติทำแล้วก็ต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาตั้งเวลาไหว้เวลาเราว่างเช่นเวลากลางคืนก่อนนอนเราก็ฝึกจิตเสียหน่อย10นาที15นาทีค่อยมากขึ้นไป ตามลำดับหรือว่าตื่นเช้าคนไม่นอนตื่นสายมักจะตื่นเช้าๆมาตื่นเช้าก็ยังทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งฝึกจิตให้สนุกเจริญก็กรรมฐานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพักผ่อนในทางจิตใจคนที่เขาฝึกกรรมฐานมีความแคล่วคล่องชำนาญในการกระทำแล้วพอทำปุ๊บมันก็หยุดปั๊บทันทีจิตหยุดไม่ไปท่องเที่ยวในที่ใดต่อไปแล้วก็นั่งสงบนิ่งอยู่เป็นเวลาตั้ง7วันในครั้งพุทธกาลมีพระสงฆ์อรหันต์บางองค์หรือว่าพวกฤาษีชีไพรที่ฝึกฝนในเรื่องจิตเนี่ยเขานั่งสงบอยู่ได้ไม่ไหวจริงทางร่างกายเพียงสักแต่ว่าลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจนั้นก็เบาที่สุดหายใจพออยู่ได้แล้วนั่นเองก็อยู่ได้ถึง7วันไม่เป็นอะไรนั่งเฉยไม่ได้ยินอะไรแม้ว่าเวียนมันจะผ่านมาทางนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นอาลาระดาบทที่เจ้าชายจิตตัฏฐะเคยไปฝึกฝนจิตกับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้เมื่อทำสมาธิเนี่ยเวียน500ผ่านไปข้างทางที่ท่านนั่งท่านไม่รู้ว่าเวียนผ่านไปไม่ได้ยินเสียงไม่รับอารมณ์อะไรทั้งนั้นนั่งอยู่สงบอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติท่านก็นั่งอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนชั้นสูงสุดของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายหรือพวกที่ได้ปฏิบัติจิตถึงขั้นนั้นก็มีการพักผ่อนอย่างนั้นได้สบายใจไม่ต้องกังวลห่วงใยอะไรทั้งนั้นแต่สำหรับเราชาวบ้านทั่วไปในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นแต่ก็ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเมื่อมีความชำนาญเวลาใดเราต้องการให้สงบมันก็สงบได้ทันทีเพราะเราทำบ่อยๆจิตก็เข้าสู่ความสงบนั่งสงบนิ่งไม่ต้องนึกถึงอะไรความโกรธที่จะเกิดกับใครๆมันก็ไม่เกิดความเกลียดก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจสภาพจิตใจอยู่ในสงบว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสประเภทต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอยู่ด้วยความว่างถ้าหนาว่างมันก็เป็นสุขไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนอบรมได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยและจะเป็นประโยชน์แก่เราทุกคนผู้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหามีความปั่นป่วนด้วยอะไรๆต่างๆถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราให้ดีมันก็ขึ้นลงกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรก็ตื่นเต้นไปตามเหตุการณ์นั้นๆตามเรื่องตามราวขึ้นๆลงๆกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยประการต่างๆทำให้ไม่สบายทางกายด้วยเพราะว่าใจเราถ้าขึ้นลงลงนี่ร่างกายก็จะไม่สบายประสาททำงานไม่ปกติมันก็มีอาการรูปอะไรเกิดขึ้นในตัวของเราก็ได้แต่ถ้าเรามีจิตใจสภาพของจิตมีความเป็นปกติประสาทก็ปกติหัวใจทำงานเป็นปกติระบบการย่อยอาหารก็เป็นปกติมันทุกอย่างเป็นปกติมันก็ไม่เกิดรูปที่ทำให้เสียหายแก่ร่างกายการฝึกในรูปอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ประโยชน์แก่ชีวิตของเราเช่นมารดาบิดาเป็นผู้นำในครอบครัวถ้าได้พยายามพักผ่อนด้วยการฝึกจิตไว้เสียบ้าง สภาพจิตใจก็ดีขึ้นลูกเต้าในครอบครัวก็จะได้รับแต่ความเยือกเย็นได้รับแต่สิ่งที่เป็นความสงบไม่มีปัญหาเขาก็จะมีความเจริญเติบโตทั้งกายทั้งใจและได้เห็นเราประพฤติเป็นตัวอย่างแก่เขาเขาก็จะถ่ายทอดแบบนั้นเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่อไปการอยู่ในลูกด้วยกำลังจิตที่เข้มแข็งมีภูมิต้านทานสามารถจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามารบกวนจิตใจของเราได้นั่นแหละคือการอยู่ชอบเป็นการอยู่ที่ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ใดๆเราก็เป็นไทยแก่ตัวเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีความสุขสมบูรณ์ตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาจึงใครจะขอแนะนำว่าเราควรจะได้หาโอกาสพักผ่อนเสียบ้างในเรื่องอย่างนั้นอีกประการหนึ่งถ้าพูดในแง่เศรษฐกิจถ้าเราหาวิธีพักผ่อนดังที่กล่าวก็จะทำให้การเงินในครอบครัวเราดีขึ้นมันดีขึ้นอย่างไรมันดีขึ้นตรงที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาเหยื่อมาป้อนกิเลสของตัวเราเองตามร้านต่างๆซึ่งเป็นร้านขายของใหญ่ๆเราไม่ต้องไปเพราะว่าความต้องการมันน้อยลงไปนุ่งห่มก็เท่านี้ก็พอแล้วบ้านเรือนเท่านี้ก็พอแล้วอาหารการกินเรากินพออยู่ได้ไม่ใช่กินเพื่อความอร่อยเพื่อความอ้วนพีมากเกินไปเอาแต่พออยู่ได้สบายๆมันก็สิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องไปเที่ยวกินตามภัตตาคารหรือสั่งอาหารพิเศษมารับประทานซึ่งต้องเสียเงินทองมากๆเราทำอาหารของเราเองเรียกว่าทำให้พอสะดวกสบายรับทานไปตามความพอใจในสิ่งนั้นมีความสันโดษในสิ่งนั้นเงินทองก็ไม่สิ้นเปลืองแล้วเราไม่ไปเที่ยวไปกรีนเครื่องแต่งตัวก็ไม่ต้องหลายชุดไม่ต้องไปอวดใครและถ้าปฏิบัติด้านจิตใจสูงขึ้นใจที่จะอวดมันก็ไม่มีที่จะอวดมั่งอวดมีอวดสีอวดรูปอะไรต่างๆมันหายไปจากใจเราอยู่ได้โดยปกติเราไม่ต้องแข่งขันกับใครในทางที่ต้องใช้จ่ายเงินมากๆได้เงินเดือนน้อยก็พอใช้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คนได้เงินเดือนมากก็ไม่พอใช้มีปัญหามากมายก็เพราะว่าไม่ปราบปรามจิตของตัวเสียบ้างปล่อยให้มันเที่ยวไปให้มันอยากโน่นอยากนี่แล้วก็ไปต้องหาของมาสนองความอยากถ้าไม่ได้สมอยากก็กระวนกระวายเที่ยวทำอะไรต่ออะไรให้มันสับสนเป็นปัญหาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เพราะสภาพจิตมันผิดปกติแล้วก็ทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้คือตัวปัญหาที่ทำให้เราสิ้นเปลืองแต่ถ้าเราหันเข้าหาธรรมะพักผ่อนจิตใจในรูปดังที่กล่าวความฝนฝ่ายแสวงหาในทางวัตถุมันก็ไม่จำเป็นถ้าเรารู้สึกสบายโดยไม่ต้องใช้วัตถุมากๆไม่มีโทรทัศน์เราก็สบายไม่ได้ฟังวิทยุก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่ได้ไปดูหนังก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเสียหายเราก็ไม่ต้องไปหรือไม่ต้องไปตามร้านใหญ่ๆทุกเสาเพื่อไปดูว่าของอะไรมันตกมาใหม่สตางค์มันอยู่กับตัวนี่มันร้อนอย่าไปใช้ใช้มันหมดไปเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าจิตใจเราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแล้วเราคิดพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้แต่งตัวก็ง่ายง่ายธรรมดาธรรมดากินอยู่ก็ง่ายง่ายไม่รู้ราผู้ฝากไม่ต้องไปแข่งอวดความมั่งมีกับใครใครเพราะแข่งความมั่งมีก็คือแข่งความยากจนนั่นไม่ใช่แข่งเรื่องอะไรกันยิ่งแข่งมั่งมีมากก็ยิ่งจนมากลงไปเราต้องไปซื้อไปหาเอามาแข่งกันแข่งกันซื้อเสื้อผ้าแข่งกันซื้อเพชรนิลจินดาแข่งกันทำมากนะมันใหญ่ๆโตๆวันนี้สุดก็ไม่เป็นของตัวคนอื่นก็มาเอาไปใช่ เพราะเราไปแข่งอย่างนั้นแต่เราไม่มีอารมณ์แข่งอย่างนั้นเราก็สบายใจความสบายที่แท้ เกิดจากใจที่สงบไม่ใช่เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเกิดจากใจที่สงบไม่ได้เกิดจากจิตใจที่วุ่นวายแต่ว่าจิตใจที่วุ่นวายนั่นแหละคือทำให้เราเป็นทุกข์ให้สังเกตเวลาไหนใจวุ่นเราเป็นทุกข์ใจร้อนเราก็เป็นทุกข์ใจอยากอะไรขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่ในตัวความร้อนก็เป็นทุกข์ความอยากก็เป็นทุกข์ความวุ่นวายก็สับกระส่ายนั่งไม่ได้ลุกขึ้นไปดูนั่นดูนี่เดี๋ยวไปนั่นไปนี่ถ้ามีรถก็ขับไปไม่มีจุดหมายขับไปนี่ขับไปนู่นใครถามไปไหนไปนั่นเองเลยกุ้มใจขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปน้ำมันก็เปลืองอะไรมันก็เปลืองนั่นยางมันก็สึกหรอแล้วขับเลยใจลอยๆก็เดี๋ยวไปจะกระติบล้อครับอย่างไรเราทีนี้เรียบร้อยพระได้จัดการกันต่อไปไม่อย่างนี้นั่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้แต่ว่าเรามักแสวงหาจากสิ่งภายนอกไม่แสวงหาจากสิ่งภายในอันเป็นเนื้อแท้แห่งความสุขอย่างแท้จริงที่เราสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนความสุขจากวัตถุนี่มันต้องลงทุนแพงใช่ด้วยต้องไปซื้อไปหาแพงเท่าใดก็เอาเพราะว่ามันเกิดอารมณ์แข่งคนนั้นเขามีเราไม่มีดูมันน้อยหน้าหน้ามันน้อยไปเรียกว่าน้อยหน้าความจริงหน้าเขาไม่น้อยหน้ามันก็เท่าเดิมแต่ว่าใจมันคิดน้อยหน้าน้อยใจว่าเราสู้เขาไม่ได้มันต่ำกว่าเขาไม่เหมือนเขานี่เขาเรียกว่ามานะปราชญ์ธรรมะเขาเรียกว่ามานะเกิดมานะเกิดแข่งดีเกิดการถือเขาถือเราขึ้นในเรื่องอะไรต่างๆในก็แข่งกันแข่งกันจนมันพังไปทั้งสองข้างให้เราสังเกตดูมันแข่งกันจนพังไปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะการแข่งกันที่ไม่เข้าเรื่องแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วเราหาการพักผ่อนทางด้านจิตใจดังวิธีการที่กล่าวมาเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรก็ได้เราอยู่ได้สบายอยู่ได้เท่าที่ความจำเป็นของร่างกายต้องการกินเท่าที่จำเป็นดื่มเฉพาะสิ่งที่จำเป็นแก่ร่างกายนุ่งห่มก็เท่าที่จำเป็นแก่ร่างกายทำอะไรเอาแต่ความจำเป็นถ้าเกินไปที่เราเรียกว่าส่วนเกินเราไม่มีส่วนเกินเกินมากๆ มันก็เปลืองมากเพราะจะใช้ส่วนเกินมากไปไอ้เราไม่มีส่วนเกินเราก็ไม่ต้องชิ้นเรื่องในเรื่องที่ไม่จำเป็นฐานะการเงินดีขึ้นหรือไม่แล้วจิตใจสงบขึ้นหรือไม่ญาติโยมลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นดูคนแก่นี่คนแก่นี่กินน้อยนุ่งห่มก็พอประมาณจะเที่ยวจะเตะก็เฮ้ยฉันเบื่อแล้วไม่อยากไปเที่ยวท่านก็ไม่ใช่เท่าไรใช้เงินไม่มากเท่าไรแต่คนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันวัยกลางคนยังสนุกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่อยากจะไปชมนั่นชมนี่ต่างก็ออกมากแล้วก็บ่นว่าสตังค์ไม่พอใช้แต่คนแก่นั้นไม่ค่อยมีอะไรลูกหลานให้เดือนละเล็กเดือนละน้อยก็พอกินพอใช้เต็นก็บอกว่าถ้ามันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะเงินทองเนี่ยถ้าก็เอาไปทำบุญอะไรไปตามเรื่องของท่านลูกหลานที่ให้ก็ชักจะไม่พอใจอีกเหมือนกันบอกว่าแม่คุณแม่นี่ให้อะไรอะไรก็เอาไปทำบุญหมดไม่กินไม่ใช่ก็ท่านพอใจอย่างนั้นเราจะไปบังคับท่านอย่างไรท่านพอใจของท่านท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีตามความเชื่อความเลื่อมใสท่านก็พอใจเป็นความสบายของท่านให้ท่านแล้วอย่าไปบังคับท่านเลยว่าอันนี้ต้องไปซื้อนั่นกินนะอันนี้ต้องไปทำอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็เรียกว่าบีบขั้นคนแก่มากเกินไปมันก็ไม่เป็นดีเหมือนกันเป็นโทษเหมือนกันทำให้ท่านรำคาญใจ
1: เราให้แน่หมดเลยเป็นเรื่องของท่านท่านจะเอาไปทำบุญที่ไหนไปทำอะไรก็เรื่องของท่านอย่าไปบ่นมีหน้าที่อย่างเดียวให้ท่านสมมติเราเป็นเด็กๆแล้วมีหน้าที่คือขออย่างเดียวขอได้แล้วยังไม่พอใจให้5จะเอา10ให้10จะเอา20เลยไม่พอใจถ้าไม่ให้ก็กระทืบเดินลงส้นฟังๆไปเลยทีเดียวนี่แสดงอาการคุมคูเราเรียกว่าขู่เข็นไปจี้คุณแม่กับคุณพ่อไม่กล้าจี้เดี๋ยวคุณแม่เราไปจี้บ่อยๆไปบังคับขู่เข็นท่านอันนี้เมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็มีหน้าที่ให้ท่านให้เพื่อลบใช้หนี้ที่เราไปขู่เข็นท่านมานานแล้วทำให้ท่านแดดร้อนมานานแล้วเราก็ให้ท่านไปให้แล้วท่านจะเอาไปทำอะไรมันเรื่องของท่านอย่าไปบังคับท่านเลยอย่าไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องวิสัยคนแก่จึงไม่กินมากไม่ใช้มากมีเงินน้อยน้อยก็พอกินพอใช้ข้าราชการบำนาญนี่ถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องให้ลูกให้เต้าเงินเดือนที่ได้เนี่ยก็เลือกกินคุ้มเคยทีเดียวใช้กันสบายแต่ท่านก็ไม่ใช้คือไม่รู้จะใช้อะไรความต้องการมันลดลงไปโดยธรรมชาติท้องมันก็ไม่ต้องการมากแล้วไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่ต้องการมันลดไปเองลดไปโดยธรรมชาติโดยเฉพาะการกินเนี่ยคนแก่มันกินไม่มากคือกินไม่อร่อยเนี่ยกินได้ไงล่ะเรียกว่ากินไปพูดภาษาชาวบ้านว่าทั้งกระจายกินไปอย่างนั้นเองถึงเวลาก็กินมันหน่อยกินไม่ตามเรื่องเคยไปพบคนแก่อายุ104 ปีเวลานี้104นะถามว่าอาหารการกินเป็นยังไงผมไม่ได้นึกเรื่องกินเรื่องอยู่ก็เอามาให้ก็กินให้อะไรก็กินนะไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเขาให้เวลาไหนก็กินไปมันก็ไม่หิวไม่กระหายอะไรมันนั่งเฉยๆมีแต่รู้อยู่ตัวเดียวเท่านั้นแหละแกมีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลามีแต่นี้ถ้าเขายกมาให้ก็กินเขาหน่อยให้เขาสบายใจกินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้กินมากอะไรถ้าก็อยู่เป็นสุขแล้วไม่อยากไปไหนไม่อยากจะไปไหนป่าไหนแต่ลูกก็เห็นว่าควรจะพาคุณพ่อไปเที่ยวมั่งก็พาไปนั่งรถไปไปวัดนั่นบ้างวัดนี้บ้างไปนั่งสักพักพากลับบ้านแกบอกไปก็ได้ไหมไปก็ได้ก็มันไม่จำเป็นอะไรแกก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันพอถ้าจิตพอแล้วมันก็ไม่วุ่นนะคนเราแต่ถ้าจิตไม่พอนะแหมมีแต่ความต้องการไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่ได้ดังใจก็แหมกระพัดกระเพียดโกรธคนนั่นโกรธคนนี่บ่นน้อยอกน้อยใจนั้นผ่านจะเป็นลมไปจะได้ซ้ำไปมันเป็นนี่เพราะเราไม่ควบคุมจิตใจจึงได้มีสภาพเช่นนั้นเพราะงั้นหัดควบคุมจิตใจไว้ตามโอกาสที่เราจะกระทำได้เวลาไหนว่างงานเรานั่งดูด้านใดทำงานเหนื่อยแล้วหยุดขึ้นมานั่งหลับตากำหนดลมหายใจดูด้านในสมควรแก่เวลาก็ทำงานต่อไปเรียกว่าพักงานทางกายกลางร่างกายมาทำงานทางจิตใจเฝ้าดูจิตใจของเราเองว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรมันเป็นอย่างไรหรือจะเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดเพ่งเพื่อให้มีสมาธิอยู่ในที่เรื่องนั้นเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือกำหนดลมนี่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำหนดรู้ทำไปเรื่อยๆทำไปแล้วค่อยรู้ค่อยชำนาญขึ้นอันนี้ตอนนั่งปุ๊บกำหนดมันก็เป็นสมาธิได้เวลาไหนรู้สึกว่าใจมันวุ่นวายมันร้อนมันมีปัญหาปล่อยปัญหาทิ้งไว้แล้วไปนั่งสงบใจเสียก่อนเมื่อใจสงบแล้วค่อยมาคิดปัญหาค่อยมาตีปัญหาต่อไปใจที่สงบนะคิดอะไรได้ดีกว่าใจที่วุ่นวายใจที่ร้าวร้อนเพราะฉะนั้นทำใจให้หยุดเสียก่อนให้สงบเสียก่อนแล้วก็ยกปัญหาขึ้นพิจารณาเพราะฉะนั้นในแง่การปฏิบัติเนี่ยท่านจึงวางไว้2 ชั้นเรียกว่าสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาภาวนานี่เป็นคำกลาง
0: ถ้าเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางจิตเนี่ยก็พูดให้ถูกต้องก็เรียกว่าไปเจริญ

ภาวนานั้นมุ่งทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานใช้การต่อไปนี่เรียกว่าขั้นต้นเป็นการฝึกฝนขั้นต้นสมถะภาวนาแล้วต่อไปเมื่อจิตใจเรามีความสงบตั้งมั่นอ่อนโยนแล้วเราก็ไปเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปการเจริญวิปัสสนานั่นก็คือการใช้จิตที่สงบที่ตั้งมั่นที่อ่อนโยนนั่นแหละเอาไปคิดค้นตีปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆเพื่อให้ทะลุปูปูพูดตามภาษาธรรมะว่าคิดให้ลึกแทงให้มันตลอดให้ตลอดปลอดโปร่งไปเลยแล้วก็ยังลงไปให้ลึกในเรื่องนั้นนั่นเพื่อให้เข้าถึงตัวปัญหาอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาไอ้ที่ทำกันทั่วๆไปตามสำนักต่างๆนั้นไม่ค่อยจะถึงขั้นวิปัสสนาความจริงแต่ว่าพูดไปตามความตามคำพูดที่พูดกันมาโดยไม่คิดแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วก็พูดอย่างนั้นที่ทำกันอยู่ส่วนมากก็คืออยู่ในขั้นสมถกรรมฐานการฝึกจิตเพื่อให้สงบเพื่อให้ตั้งมั่นเพื่อให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานอันเป็นขั้นแรกเราต้องทำขั้นนี้ก่อนแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นให้การงานดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ในส่วนตัวครอบครัวและส่วนงานในหน้าที่ดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรดีขึ้นเพราะว่าเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมด้วยสติด้วยปัญญาควบคุมจิตให้มันสงบได้ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่เราต้องการคิดได้และก็ควบคุมให้มันอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อไม่ดันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าเราไปหาหัวมาคู่หนึ่งเอามาไถนาไม่ใช่ว่าเอามาถึงแอกสวมปุ๊บแล้วก็จะไถยี้ไปได้เมื่อไหร่หัวน่ะมันต้องฝึกกันหลายเช้าเช้าต้องเอาไปเตรียมแอกและต้องมีคนจูงเชือกไปข้างหน้ามีคนถือคันหางยามมาข้างหลังแล้วมีคนเดินข้างๆอีกคอยคุมคอยดึงกันไว้ให้มันเดินไปตามร่องรอยแล้วพูดภาษาที่พูดกับหัวให้มันรู้เรื่องว่าให้ไปให้เลี้ยวให้ยุบเราพูดให้มันรู้เรื่องพูดกันหลายวันไม่ใช่พอถึงก็สวมแอกก็พอไม่เลี้ยวตีก้นก็พังไปเลยมันทำให้คันไถพังไปเลยแต่แบบนั้นแหละมันยังไม่เชื่อมันใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆฝึกหัดไปจนกว่ามันจะเชื่อให้คนหัดหัวนี่ก็ต้องใจเย็นแต่โมโหโทโสกับหัวก็คันไถพังเหมือนกันคือว่าโกรธขึ้นมาก็หัวกู้มันก็กระโดดนะกระโดดก็แอกหักไปคันไถหักไปต้องไปซื้อใหม่ทีนี้มันชอบโมโหโทโสมันใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆต้องคิดว่าหัวนี่มันไม่ได้เรียนภาษาคนต้องค่อยพูดค่อยจ้าท่านค่อยทำความเข้าใจกันเย็นๆในหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งเขาก็เขียนสอนไม่ดีบอกว่าตาขยายอยู่กันด้วยกันยังไม่เกลียดอะไรยังไถนาได้ก็ไปซื้อหัวมาสำหรับไถนาอันนี้ตานี่คนใจร้อนไปหัดหัวหัวมันก็กระแทกเขามั่งกระโดดเครื่องใช้เครื่องมือมันหักมันผุพังไปบ่นขยายว่าไม่ไหวหัวตัวนี้ฉันจะขายให้เขาไปชำแหละกินเมื่อซะแล้วไถนาไม่ได้ยายบอกว่าตามันต้องค่อยๆหัวมันไม่รู้ภาษาท้องตาต้องค่อยๆพูดค่อยจาค่อยฝึกฝนไปแล้วมันก็คงจะใช้ได้แหละตาก็ดีเหมือนกันแหละไม่ดื้อไม่มีทิฏฐิมานะไม่เถียงว่าเฮ้ยแกจะมาสอนข้าแกไถนาเป็นกับเขาอะไรมีแต่รู้จักดำนาก็เกี่ยวข้าวฉันไถทุกปีตาก็ดีเรียบร้อยเป็นคนฟังยายอยากฟังครอบครัวก็เคร่งใจกับตามใจแต่แกควังแล้วก็ใช้ได้แล้วมาฟังยายก็เลยว่าไปค่อยปลอบค่อยพูดค่อยจาไม่ใช้ความรุนแรงกับหัวมันก็ร
ู้สึกตัว

มือนกันถ้าใครพูดดีฉันก็ทำให้ถ้าพูดไม่ดีฉันก็จะเล่นงานเลยผลสุดก็หัวเรียบร้อยหัดไปหัวก็เรียบร้อยหัดลิงก็ยังลิงหัดยากกว่าหัวมันสนแต่เขาหัดลิงให้เล่นละครได้หัดช้างให้มาเตะฟุตบอลในเมืองได้ใช้ได้ทุกอย่างช้างหัดหลาดซูงฝั่งทำอะไรได้100%ช้างละครสัตว์ทำได้ทุกอย่างเขาหัดเขาฝึกแต่ว่าคนฝึกช้างคนฝึกลิงคนฝึกมากไม่เคยฝึกตัวเองเล่นละครลิงเสร็จแล้วเย็นก็ไปกินเหล้าเมาแอถ้าลิงพูดได้มันคงด่าแล้วแหมหัดฆ่าได้แต่หัดตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ได้คนไม่รู้จักหัดตัวเองมันก็ลำบากท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าก่อนจะหัดผู้อื่นต้องหัดตัวเองเสียก่อนจึงจะไม่ยุ่งเหยิงเราต้องหัดตัวเราพยายามฝึกหัดอบรมการฝึกหัดตัวเรานั้นเราต้องรู้ความบกพร่องของเรารู้ว่าเรามันบกพร่องอะไรมั่งเราเป็นคนมีสภาพจิตใจอย่างไรใจร้อนใจเร็วมักโกรธขุนนั้นคันแล่นหรือว่าเป็นคนขี้เผลอเรอทำอะไรก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต้องตรวจสอบต้องพิจารณาสัมภาษณ์ตัวเองไต่ถามตัวเองให้รู้ว่าบกพร่องอะไรไม่ดีไม่งามที่ตรงไหนบ้างเพื่อจะแก้แก้ไอ้จุดที่มันไม่ดีเนี่ยเหมือนเราจะซักผ้าต้องเปิดขึ้นดูเปื้อนตรงไหนมันเปื้อนอะไรเปื้อนน้ำมันเปื้อนน้ำหมึกเปื้อนยางไม้หรือเปื้อนขี้ฝุ่นจะใช้วัตถุซักพวกอะไรจะเอาผงชนิดใดซักให้มันเหมาะกันให้มันถูกกันหรือว่าผ้าชนิดไหนควรใช้น้ำยาสักแห้งหรือใช้สักมันต้องใช้ถูกเราก็ต้องตรวจก่อนแล้วก็ทำร่างกายจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องรู้จุดบกพร่องของตัวเราเองว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็คิดว่าต้องแก้ถ้าขืนอยู่อย่างคนบกพร่องนี่มันไม่ดีเพื่อนฝูงจะเกลียดชังจะเป็นคนมีปมด้อยในสังคมใครๆก็จะดูหมิ่นหาว่าเป็นคนไร้วัฒนธรรมไร้วัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงว่าธรรมะที่จะช่วยให้คนเจริญมันไม่มีอยู่ในใจของเราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีวัฒนธรรมประจําจิตใจเราก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นพูดกับตัวเองว่าไม่ได้แต่คืนเป็นอยู่อย่างนี้ขายหน้าวันละ5 เบี้ย10 เบี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆต้องเลิกควบคุมที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ไปฝึกเพื่อให้จิตมีกำลังที่จะต่อสู้กับธรรมชาติก่ายต่ำที่มันเคยมารบกวนเราทำให้เราพ่ายแพ้แพ้มานานแล้วต่อไปนี่ฉันจะไม่ยอมฉันจะต้องเป็นนายเหลือแกมั้งแกบังคับฉันมานานแล้วหลายปีแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกบังคับต่อไปเราพูดกับตัวเองพูดดังๆให้ตัวเองได้ยินก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกแล้วเราก็พยายามฝึกฝนจิตใจทำให้สม่ำเสมอเป็นเวลาไหนทำก็ว่างทำเช่นวันอาทิตย์เราไม่ไปทำงานเราอย่าไปเที่ยวอย่าไปดูหนังอย่าไปอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ได้เรื่องเพราะการไปเที่ยวในสถานที่เช่นนั้นเหมือนกับไปเพิ่มความเศร้าหมองให้แก่จิตใจคนเราควรจะอยู่เพื่อชำระชะล้างอยู่เพื่อการขูดกลองให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้สว่างขึ้นอย่าไปเพิ่มสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราคนโดยมากชอบเพิ่มก็คือการไปเที่ยวไปกอบโกยสิ่งไม่ดีใส่ใจเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวจนเต็มไปหมดเอาออกไม่ไหวมันหนาเหมือนกับอะไรดีกลับไม่ไหวเสียเพื่อเสียคนก็ไปตามกันเป็นอย่างนี้เราจึงต้องบอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะเลือกเที่ยวเลือกสนุกในทางเพิ่มพูนกิเลสแต่ฉันจะสนุกในทางขูดเกลา
ในทางหาความสงบทางจิตใจคือสนุกกับธรรมะเนี่ยถ้าเราสนุกกับธรรมะเราจะเจริญขึ้นแต่ถ้าสนุกกับวัตถุเครื่องยั่วยวนชวนใจเราจะสิ้นเปลืองทรัพย์มากขึ้นสิ้นเปลืองชีวิตมากขึ้นคุณค่าของชีวิตก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนี่มันไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นเราจะไม่ซื้อเท่าที่มันมีอยู่นี่ก็เหลือเฟือแล้วฉันจะต้องไม่เพิ่มขึ้นไปอีกฉันจะเอาออกให้หมดตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจชั้นแรกก็หัดให้มันสงบเสียไม่วุ่นวายให้มันตั้งมั่นไม่เที่ยวสายไปสายมาให้มันอ่อนโยนเรียกว่าสอนได้บังคับได้ว่าให้ทำอะไรก็ทำได้อ่อนโยนก็หมายความว่าอยู่ในอำนาจสติปัญญาอยู่ในอำนาจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำอย่างนี้ทำไปแล้วมันก็ดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเช่นชีวิตในครอบครัวถ้าพ่อบ้านประพฤติธรรมแม่บ้านก็สบายขึ้นแม่บ้านประพฤติธรรมพ่อบ้านก็สบายขึ้นไอ้เรามาตกลงกันว่าไอ้ที่เราอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาแบบระหกระเหินแบบขึ้นๆลงๆดีมั่งชั่วมั่งสลับสับเปลี่ยนกันไปเรามาลองนั่งสงบจิตสงบใจกันแล้วก็พิจารณาว่าความบกพร่องในตัวเราทั้งสองมีอะไรบ้างให้ต่างคนต่างหากันก่อนแล้วก็อีกคนก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งเรียกว่าช่วยเพ่งช่วยมองเพราะปกติคนเรานั่นไม่ค่อยเห็นความผิดของตัวไม่เห็นความชั่วของตัวถึงมีก็มองไม่ค่อยเห็นแกล้งทำเมินเฉยไม่สนใจเป็นอย่างนั้นแต่นี่ก็ให้ปัญญามองสามีสามีมองภรรยาแล้วก็โต้โต้ออกมาว่าพี่บกพร่องอย่างนั้นน้องมันบกพร่องอย่างนี้แล้วก็ยอมรับกันใช่ยอมรับว่าเออฉันมันบกพร่องต่างคนต่างบกพร่องเมื่อรู้ว่าต่างคนต่างบกพร่องแล้วจะอยู่อย่างกับเพ่งกับเพ่งอย่างนี้อยู่มาน้ำไม่เต็มหม้อนี้มาน้ำไม่เต็มหม้อเวลาเตือนแล้วทุกทุกทุกทุกตลอดเวลามันดังน้ำไม่เต็มหม้อมันดังดังบ่อยดังบ่อยคนไม่ค่อยเต็มอยู่ด้วยกันก็มันดังบ่อยเถียงกันบ่อยบ่อยทะเลาะกันบ่อยบ่อยเพื่อนบ้านได้ยินบ่อยบ่อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคู่นั้นเอาอีกแล้วกระสานหาอีกแล้วมันก็ยุ่งไม่เรียบร้อยเรามาปรับตัวใหม่ครับมาตั้งใจว่าอยากเลิกสิ่งนั้นเลิกสิ่งนี้ชีวิตเริ่มสดใสแสงสว่างเข้ามาสู่บ้านพระกำลังมาประทับอยู่ในบ้านคือในใจของเราแล้วและเราก็ทำตามความตั้งใจทุกคนในครอบครัวจะรู้สึกแปลกเออหมู่นี้คุณแม่แปลกไปเออหมู่นี่คุณพ่อแปลกไปลูกมันแปลกต่างคนต่างก็บ่นว่าแปลกเพราะว่าเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วก็เราเดินตามเส้นทางที่เลือกใหม่ทางถูกต้องทางสงบทางสว่างทางที่สะอาดปัญหาชีวิตจะลดน้อยจนกระทั่งเราอยู่โดยไม่มีปัญหาเราอยู่ด้วยความสุขความสงบในครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาต่อไปเมื่อครอบครัวนี้สงบกระทบกระเทือนไปถึงเพื่อนบ้านด้วยเขาเห็นตัวอย่างว่าเราอยู่กันสงบเพราะอะไรแล้วเพื่อนบ้านก็อยากเอาอย่างมั่งหรือว่าเราไปชวนเขาบ้างว่าแม้ฉันนี่วันก่อนนี่มันอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมานี่ก็รู้สึกตัวเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เดี๋ยวนี้ฉันสบายฉันไม่ต้องเป็นหนี้สินใครฉันไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องอะไรทั้งนั้นชีวิตเป็นสุขเราพระเข้ามาอยู่ในบ้านครั้งก่อนนี่ผีมันมาอยู่เราก็เชิญผีออกเอาพระเข้ามาแทนไอ้ผีอื่นมันไม่สำคัญ
ไล่ด้วยน้ำมนต์นี่ไม่ได้ละปี

0: ก็ต้องไล่กันด้วยด้วยน้ำธรรมด้วยธรรมะที่เรานิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านความจริงน่ะต้องการนิมนต์พระไปสอนเรานั่นเองแต่ว่าแทนที่จะให้สอนให้ท่านสวดเสียจนคอแหกคอแห้งแล้วก็เลี้ยงอาหารมื้อถวายปัจจัยอีกนิดหน่อย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ได้ตายแล้วหน้าตาดูไม่ได้เลย
1: สมศรีลูกลุงผู้ใหญ่นะมันจะมาเรียนต่อที่รามตอนเด็กๆอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: คนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน60/40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60/40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
2: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 44,000